0: และปฐมพยาบาลทางจิตใจผู้ได้รับผลกระทบและผู้ที่อยู่ในที่เกิดเหตุการณ์และเตรียมผลักดันร่างพระราชบัญญัติดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในระยะยาวกำหนดให้หลักสูตรการปฐมพยาบาลทางจิตใจเป็นภาคบังคับสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนรวมถึงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเยียวยาจิตใจในสถานศึกษาด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงมาตรการป้องกันเหตุรุนแรงในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครว่ากรุงเทพมหานครมีมาตรการเฝ้าระวังและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจมีการสุ่มตรวจค้นกระเป๋านักเรียนก่อนเข้าโรงเรียนรวมถึงมีโครงการให้ครูลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนและมีช่องทางรับแจ้งปัญหาการถูกบูลลี่ผ่านแพลตฟอร์มโซเซฟซึ่งสามารถแจ้งเหตุได้เป็นความลับขณะที่พลตำรวจตรีอัฐพลอนุสิทธิ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งสั่งการให้ตำรวจเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่โรงเรียนทั้งการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันการพกพาอาวุธโดยเฉพาะการป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงอาวุธปืนหลังเกิดเหตุความรุนแรงภายในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีนอกจากนี้จะจัดกำลังสายตรวจแต่งเครื่องแบบเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนรวมถึงพื้นที่บ้านของเด็กที่ได้รับผลกระทบเพื่อดูแลความปลอดภัยและสร้างความอุ่นใจให้กับนักเรียนครูและผู้ปกครอง
1: ณขณะนี้ท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะครับก็ได้รับข้อสั่งการจากท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านผบตรในเรื่องการตรวจตั้งจุดตรวจจุดสกัดการไม่ให้เด็กเยาวชนเนี่ยเข้าถึงอาวุธปืนเนี่ยเป็นพิเศษก็อยากจะฝากนะครับว่าเราพบสิ่งที่ผิดปกติเป็นเบาะแสเนี่ยต้องรีบแจ้งเหตุต้องร่วมกันป้องกันตั้งแต่ต้นครับเราน่าจะต้องมาช่วยกันทำยังไงที่สร้างความเชื่อมั่นติดตามการกระทำของตำรวจในมาตรการในการสร้างความอบอุ่นใจให้กับผู้ปกครองนะครับคุณครูนักเรียนที่จะเข้าไปเรียนเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้ให้เพิ่มมาตรการในการตั้งด่านแล้วก็เอาสายตรวจแต่งเครื่องแบบเข้าไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ไปดูบ้านที่เขาได้รับผลกระทบเนี่ยสร้างความอุ่นใจทำไงให้เขาเชื่อมั่นสามารถมาโรงเรียนได้นะครับ
0: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้นำท้องถิ่นดูแลความปลอดภัยในสังคมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนให้สามารถใช้ชีวิตและเดินทางไปโรงเรียนได้อย่างปลอดภัยชวิสาประทุมมารายงาน
2: กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเพื่อประกอบการพิจารณาใช้เงินกู้ตามพ.ร.ก.กู้เงินที่เหลืออยู่อย่างเหมาะสมทั้งด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสและไทยช่วยไทยพลัสเฟส2
3: นายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงการจัดสรรเงินในพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทงบประมาณในส่วน200,000 ล้านบาทแรกขณะนี้เหลืออยู่ประมาณ40,000 ล้านบาทซึ่งจะจัดสรรงบประมาณที่เหลืออย่างไรนายกรัฐมนตรีขอประเมินสถานการณ์ก่อนเนื่องจากมีงบประมาณจำกัดต้องใช้อย่างระมัดระวังและตรงเป้าหมายมากที่สุดสำหรับโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของงบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงินเพื่อนำไปใช้ดำเนินการประมาณ 1,750 ล้านบาทถึง 2,000 ล้านบาทถือว่าเป็นวงเงินที่ไม่มากแต่ต้องใช้ให้ตรงกับวัตถุประสงค์โดยเฉพาะเพื่อเยียวยาผู้ประกอบการและร้านค้าต่างๆส่วนเงินกู้ 200,000 ล้านบาทหลังแม้ในทางกฎหมายสามารถใช้ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อในเฟส2ได้แต่ในทางปฏิบัติต้องการเก็บไว้สำรองเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานคาดว่าใช้เงินจำนวน 50,000 ถึง 60,000 ล้านบาทเช่นโครงการโซลารูฟท็อปเพื่อช่วยประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงบประมาณเปิดเผยว่ากรณีที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะขอใช้เงินกู้เพื่อดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสไม่ผิดวัตถุประสงค์การใช้เงินเพราะเป็นการนำเงินกู้ไปช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวโดยเฉพาะรายเล็กแต่ต้องกำหนดเงื่อนไขผู้เข้าร่วมโครงการให้ชัดเจนส่วนความชัดเจนการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ต้องประเมินสถานการณ์ก่อนนพศรแก้วคำรายงาน
4: ผู้ที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่แต่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนกว่า 800,000
3: ร่วมโครงการให้ชัดเจนส่วนความชัดเจนการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ต้องประเมินสถานการณ์ก่อนนพศรแก้วคำรายงาน
4: ผู้ที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่แต่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนกว่า 800,000
3: ร่วมโครงการให้ชัดเจนส่วนความชัดเจนการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ต้องประเมินสถานการณ์ก่อนนพศรแก้วคำรายงาน
4: ผู้ที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่แต่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนกว่า 800,000
3: ร่วมโครงการให้ชัดเจนส่วนความชัดเจนการ

0: ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ต้องประเมินสถานการณ์ก่อนนพศรแก้วคำรายงาน
1: ผู้ที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่แต่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนกว่า 800,000
0: โครงการให้ชัดเจนส่วนความชัดเจนการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ต้องประเมินสถานการณ์ก่อนนพศรแก้วคำรายงาน
1: ผู้ที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่แต่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนกว่า 800,000
0: โครงการให้ชัดเจนส่วนความชัดเจนการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ต้องประเมินสถานการณ์ก่อนนพศรแก้วคำรายงาน
1: ผู้ที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่แต่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนกว่า 800,000
2: แผนการฟื้นฟูเยียวยาและแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมพร้อมรวบรวมแนวปฏิบัติที
0: ่สถานการณ์ก่อนนพศรแก้วคำรายงาน
1: ผู้ที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่แต่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนกว่า 800,000
2: แผนการฟื้นฟูเยียวยาและแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมพร้อมรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีขึ้น
3: หลังจากเราได้ระบบเช็คลิสต์เราจะให้ท่านรัฐมนตรีเป็นอนุกรรมการช่วยเอาระบบเช็คลิสต์ที่เราจะทำขึ้นมาเนี่ยไปกระจายตามทุกที่พอเกิดภัยมาทุกคนก็พร้อมทุกอย่างผมว่าเราจะลดการสูญเสียไปได้เยอะและที่สำคัญคือช่วยให้ชีวิตชาวบ้านเขาดีขึ้นวางแผนตรงนี้เนี่ยชาวบ้านเขาจะได้บริหารจัดการได้ด้วยและเอาเข้ามามีส่วนร่วมด้วยผมว่าตรงนี้เดี๋ยวเรามาช่วยกันทำผมเชื่อว่าในปีนี้การวางระบบเช่นนี้เนี่ยมันจะเป็นต้นแบบให้ปีต่อไป
2: ด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าปภ.พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้และสรรพกำลังร่วมกับทุกหน่วยงานภายใต้กลไกการบริหารจัดการภัยพิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพุทธศักราช2550พร้อมแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ตลอด24ชั่วโมงซึ่งจะช่วยให้การรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งตลอดจนการช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุดปฏิพลสัทธพรมารายงาน
1: ขณะที่หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงและแม่น้ำฉี่ตอนล่างเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องซึ่งจังหวัดหนองคายได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำเพราะระดับน้ำในน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นใกล้ถึงระดับวิกฤตและคาดว่าจะล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำประมาณ 30-50 เซนติเมตรในพื้นที่อำเภอสังคมอำเภอศรีเชียงใหม่อำเภอท่าบ่ออำเภอเมืองหนองคายอำเภอพลพิสัยอำเภอรัตนวาปีเช่นเดียวกับจังหวัดนครพนมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองนครพนมและพื้นที่ใกล้เคียงให้เตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังฝนตกหนักรวมทั้งจัดตั้งวอร์รูมศูนย์แจ้งเตือนและช่วยเหลือน้ำท่วมฉุกเฉินทั้งนี้ปภ.ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางหากต้องการอพยพให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนในพื้นที่ส่วนหน่วยงานได้ทำบิ๊กแบ็กกั้นน้ำเพื่อรับมือแล้ว
4: กลุ่ม5จังหวัดชายแดนภาคใต้รวบรวมข้อเสนอการพัฒนาพื้นที่และการป้องกันน้ำท่วมเพื่อเตรียมเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาปลายเดือนนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งที่1/2569ที่จังหวัดสงขลาเมื่อวานนี้ซึ่งคาดว่าจะจัดครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้โดยประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและภาคเอกชนจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสเพื่อรวบรวมข้อเสนอการพัฒนาโดยเน้นการป้องกันน้ำท่วมการกระตุ้นเศรษฐกิจการสร้างอาชีพและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขณะที่ภาคเอกชนเสนอแนวทางสำคัญทั้งการพัฒนารถไฟทางคู่จากหาดใหญ่ถึงสุไหงโกลกการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและการผลักดันนิคมอุตสาหกรรมจนะเพื่อสร้างการลงทุนและการจ้างงานในพื้นที่ส่วนการแก้ปัญหาน้ำท่วมจังหวัดสงขลาเสนอกรอบงบประมาณกว่า600ล้านบาทขณะที่ภาพรวม5จังหวัดกว่า800ล้านบาทโดยมีแผนซ่อมแซมผนังกั้นน้ำคลองร.1คลองอู่ตะเภาและขุดลอกคลองในพื้น

0: ที่พร้อมเร่งรวบรวมข้อเสนอเพื่อกลั่นกรองก่อนนำเข้าสู่การประชุมครม.สัญจรต่อไป
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลยกระดับสำนักงานที่ดินเปิดบริการจดทะเบียนออนไลน์ทั่วประเทศ462สำนักงานพร้อมยกระดับสำนักงานที่ดินกทม.และสาขารวม17แห่งเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ทั้งระบบประชาชนสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมณสำนักงานที่ดินที่สะดวกโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดินซึ่งที่ดินตั้งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมที่ดินกำหนดช่วยลดภาระการเดินทางและค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการสำหรับประชาชนที่สนใจใช้บริการสามารถยื่นคำขอผ่านแอปพลิเคชัน eQLand Plus ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android โดยเลือกเมนูจองคิวยื่นคำขอจดทะเบียนต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั้งนี้ต้องเป็นการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมที่ไม่มีการประกาศหรือรังวัดมีหลักฐานเป็นโฉนดที่ดินสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DOL Call Center โทร021415555สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าข้อตกลงเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกระหว่างอิหร่านและโอมานอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วอย่างไรก็ตามจะยังไม่มีการเปิดช่องแคบแห่งนี้อีกครั้งจนกว่าสหรัฐจะปฏิบัติตามเงื่อนไขในบันทึกความเข้าใจที่อิหร่านและสหรัฐลงนามเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาการเปิดเผยดังกล่าวสอดคล้องกับถ้อยแถลงของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านจะไม่ยอมเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งจนกว่าสหรัฐจะปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของอิหร่านซึ่งรวมถึงการจ่ายค่าชดเชยความเสียหายจากสงครามยกเลิกการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านยุติมาตรการคว่ำบาตรและปล่อยทรัพย์สินอิหร่านที่ถูกอายัดไว้พร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำว่าช่องแคบฮอร์มุซเป็นสมรภูมิรบที่แท้จริงสำหรับอิหร่าน
6: นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลออกแถลงการเมื่อวานนี้ว่าอิสราเอลปฏิเสธแผนสันติภาพ15ข้อของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและกองทัพอิสราเอลจะไม่ถอนกำลังออกจากฉนวนกาซาจนกว่ากลุ่มฮามาสจะถูกปลดอาวุธอย่างแท้จริงและจะเดินหน้ายับยั้งภัยคุกคามต่อกองกำลังและพลเมืองอิสราเอลต่อไปทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาว่าคณะกรรมการสันติภาพบรรลุข้อตกลงประวัติศาสตร์ที่จะปลดอาวุธกลุ่มฮามาสโดยสมบูรณ์ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนในฉนวนกาซาอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูคัดค้านข้อตกลงของคณะกรรมการสันติภาพหลังผู้สนับสนุนฝ่ายขวาซึ่งเป็นฐานเสียงสำคัญและสมาชิกฝ่ายขวาจัดในคณะรัฐมนตรีอิสราเอลออกมาต่อต้านข้อตกลงดังกล่าว
5: ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ระบุว่าทหารเกาหลีเหนือราว 30,000 ถึง 50,000 นายถูกส่งไปประจำการในดินแดนของรัสเซียและทางการยูเครนยังพบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือบางส่วนในยูเครนซึ่งเป็นที่แน่ชัดว่าเกาหลีเหนือกำลังสั่งสมประสบการณ์ในสงครามสมัยใหม่รวมทั้งได้รับใบอนุญาตการผลิตอาวุธและยังได้รับยุทโธปกรณ์ทางทหารทุกรูปแบบจากรัสเซียผู้นำยูเครนยังเรียกร้องให้รัฐบาลเกาหลีใต้กระชับความร่วมมือกับยูเครนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยยูเครนยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการสนับสนุนจากเกาหลีใต้ในด้านระบบป้องกันภัยทางอากาศ และยูเครนพร้อมที่จะร่วมมือกับเกาหลีใต้ในข้อตกลงระบบไร้คนขับหรือโดรนและด้านอื่นๆซึ่งนักการทูตของยูเครนกำลังประสานงานกับรัฐบาลเกาหลีใต้เพื่อผลักดันข้อตกลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
6: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นดอฟินซึ่งเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่13ของปีนี้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งใกล้กับเมืองหยูหวนมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีนเมื่อช่วงเย็นวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นด้วยความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุอยู่ที่ระดับ42เมตรต่อวินาทีและคาดว่าจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันจันทร์นี้ในมณฑลฝูเจียนมณฑลเจ้อเจียงมณฑลอานหุยมณฑลเจียงซูและนครเซี่ยงไฮ้โดยบางพื้นที่อาจมีปริมาณน้ำฝนสูงสุดถึง250ถึง500มิลลิเมตรต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV ครับ2026เลกที่2ที่ยิมเนเซียม1สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดสุดท้ายเอาชนะทีมชาติเวียดนาม 3-0 เซตทีมนักตบสาวไทยเก็บชัยได้ทั้ง3นัดมี9แต้มคว้าแชมป์สนาม2ได้สำเร็จกลับมาประกาศความยิ่งใหญ่คว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิง CV คัพ2026ไปได้ทั้ง2สนามสำหรับรายการต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะไปลุยศึกใหญ่การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมณเมืองเทียนจินประเทศจีนซึ่งทีมชาติไทยแชมป์เก่าอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับคาซัคสถานอินโดนีเซียและออสเตรเลียรายการนี้ทีมแชมป์จะได้สิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ศึกมวยไทย RWS ที่เวทีมวยราชดำเนินคู่เอกเดิมพันตำแหน่งแชมป์ราชดำเนินรุ่น140ปอนด์ดามพระรันชัยแชมป์คนปัจจุบันเอาชนะคะแนนกับปิตันเพชรยินดีอะคาเดมี่แบบเอกฉันท์49-46ทั้ง3เสียงรักษาแชมป์ไว้ได้เป็นสมัยที่5หลังการชกในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีขึ้นเวทีคาดเข็มขัดแชมป์ให้กับผู้ชนะอย่างดามพระรันชัยด้วยตนเองถือเป็นครั้งแรกที่มีนายกรัฐมนตรีขึ้นมอบเข็มขัดให้แชมป์ราชดำเนินการแข่งขันจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากนายบุญเหลี่ยมตาคำในอำเภอสามเงาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันประเภทถนนรายการโรดเรซซึ่งผลปรากฏว่าในรุ่นประชาชนชายระยะทาง104กิโลเมตรแชมป์ตกเป็นของอาทิตย์ปูรัตนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20เวลา2ชั่วโมง 24.23 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของอภิสิทธิ์สุภัทรคะแนนรวม154คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานส่วนรุ่นประชาชนหญิง62กิโลเมตรที่1เป็นของเพชรดารินสมราชนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมเวลา1ชั่วโมง 44.51 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของชานิพรบัตริยะคะแนนรวม170คะแนนนักจักรยานเสือภูเขาครอสคันทรีอิลิมิเนเตอร์รุ่นประชาชนชายภูนสิริสิริมงคลคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม110คะแนนส่วนรุ่นประชาชนหญิงพรพักประโพทังคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม120คะแนนนายประสิทธิ์อุปชิตผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพลเปิดเผยว่าการจัดการแข่งขันช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยต่อในปี2570การแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชน World Youth Championship 2026ที่ประเทศสิงคโปร์ทีมบาสเกตบอลเยาวชนไทยตัวแทนจากจูเนียร์บอลเลอร์ลีกรุ่นอายุ11ปีได้เข้าชิงอันดับ3เอาชนะทีมเซเวียจากฟิลิปปินส์46-41คะแนนคว้าอันดับ3มาครองได้สำเร็จคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลในฐานะประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกเปิดเผยว่าอินเดียพร้อมจัดการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ระหว่างวันที่17ถึง23สิงหาคมที่กรุงนิวเดลีโดยได้ดำเนินการปรับปรุงสถานที่เป็นอย่างดีแล้วซึ่งตนเองจะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลรายการนี้อย่างใกล้ชิดพิจิตรกัญชนกุลรายงาน
6: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:22 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.40 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:56 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 58 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 นาที
8: 1นาทีกับกปท.หากผู้ขับขี่พบปัญหาพวงมาลัยสั่นขณะขับขี่ไม่ควรมองข้ามเพราะนั่นเป็นสัญญาณของความผิดปกติของรถอาการสั่นของพวงมาลัยเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นถ่วงล้อไม่สมบูรณ์หรือไม่ก็เพราะยางเสื่อมสภาพเพราะยางจะสัมผัสกับพื้นถนนมากที่สุดเมื่อยางถูกใช้งานเป็นระยะเวลานานหรือเกิดการกระแทกอย่างรุนแรงอาจจะส่งผลให้ยางเสียรูปทรงของโครงสร้างได้และส่งผลให้พวงมาลัยเกิดการสั่นได้เช่นกันนอกจากนี้อาจเกิดปัญหาที่หน้าจานเบรกมีการสึกที่ไม่สม่ำเสมอกันหรือที่เรียกว่าจานเบรกคดซึ่งต้องแก้ไขด้วยการเจียหน้าสัมผัสของจานเบรกให้เสมอกันแต่หากอาการสั่นของพวงมาลัยเกิดขึ้นในขณะที่ผู้ขับขี่กดเท้าลงไปในแป้นเบรกด้วยน้ำหนักที่มากจนล้อใกล้จะหยุดนิ่งแสดงว่าระบบบังคับเลี้ยวในส่วนใดส่วนหนึ่งเช่นลูกหมากคันชักและลูกหมากคันส่งนั้นสึกหรอค่ะ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
11: วันนี้เสนอคำว่าโครงงานคำว่าโครงงานมีความหมายคล้ายโครงการแต่ใช้ในความหมายที่เฉพาะเจาะจงกว่าคือหมายถึงการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ต้องการรู้คำตอบให้ลึกซึ้งโดยใช้กระบวนการหรือวิธีการที่มีระบบมีแผนการดำเนินงานและขั้นตอนที่ชัดเจนโครงงานเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาระดับปริญญาตรีถ้าเป็นระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเรียกว่าวิทยานิพนธ์โครงงานมีความหมายคล้ายกับคำว่าโครงการวิจัยคำว่าโครงงานมักใช้ในการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้

0: อวัยวะสืบพันธุ์ไม่สัมพันธ์กันไส้เดือนดินเกือบทุกชนิดจะสืบพันธุ์โดยการผสมข้ามแต่ก็มีบางชนิดที่ไม่จับคู่ผสมพันธุ์โดยไข่และสเปิร์มจะปฏิสนธิกันเองภายในตัวเดียวกันซึ่งส่วนใหญ่จะผสมพันธุ์กันในเวลากลางคืนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranugramthaiและ www.saranugramthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังร้อยตำรวจโทมนัสโนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จะมาให้รายละเอียดถึงการจัดงานวันแม่แห่งชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: อ้าวอ้าวถอยไปหน่อยเห็นไม่ชัดอ่ะ
5: เห็นไหมคะ
4: ถอยนิดนึง
5: เห็นหรือยังคะ
4: อีกนิดนึงได้ไหม
5: โหมองการไกลเชียวนะคะอายุที่มากขึ้นมาพร้อมกับปัญหาความเสื่อมของดวงตามายืดเวลาดวงตาสุขภาพดีด้วยการมันสังเกตอาการผิดปกติรับประทานอาหารที่มีประโยชน์สวมแว่นตากันแดดไม่อยู่กลางแจ้งและตรวจสุขภาพดวงตาเป็นประจำทุกปี
3: ใส่ใจดูแลรักษาดวงตาเพื่อมองดูโลกอันสดใสไปอีกนาน
2: ท่านผู้ฟังครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เตรียมจัดงานวันแม่แห่งชาติเพื่อเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นและน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในฐานะที่ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินเชิญติดตามรับฟังรายละเอียดจากร้อยตำรวจโทมนัสโนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
6: สวัสดีค่ะท่านประธานคะ
7: สวัสดีครับ
6: ค่ะท่านประธานคะการจัดงานวันแม่แห่งชาติของสภาสังคมสงเคราะห์มีความเป็นมาอย่างไรคะ
7: ครับสืบเนื่องจากตั้งแต่ปีพุทธศักราช2519นะครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยได้ดำเนินการจัดงานวันแม่แห่งชาติขึ้นตามพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ท่านมี
8: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
9: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637

0: เตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
0: Shipper Center
1: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
2: จำกัดเต็งทวีห้าวัสดุเต็งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสท่องฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเพชรหน้าเขาปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ข้างออกไปอำเภอพ้นท้องบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
5: โทร
7: 080-194-5318เด้อพี่น้อง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิด

0: พุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกะพันอยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชนเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกส

0: าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เพิ่นแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึข่อยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ข้างออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร0801945318เด้อพี่น้อง

说嘞怕辣皮面发西汤，说嘞怕辣皮面发西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกรธทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

0: นะคะสนใจสอบถามได้นะคะสินค้าของเฮานะบ่ว่าจะเป็นสินค้าทางด้านการเกษตรนะสินค้าทางด้านการเกษตรช่วงนี้พออีแม่เฮานะกำลังหาเงินซื้อปุ๋ยตัวนะซื้อปุ๋ยไปว่านไปว่านเขานะคะพี่น้องช่วงเร่งกันเจริญเติบโตนี่ล่ะถ้าเฮาบ่ใส่มันก็จะบ่แตกก่อเด้พี่น้องถ้าบ่แตกก่อมันสิได้เกี่ยวบ่บาทเนี่ยได้เกี่ยวอยู่แต่ว่ามันหั่นได้บ่พอ 20% ดอกพี่น้องถ้าเฮาบ่ปรุงบ่แต่งเอานะคะเพราะมันเป็นแนวที่เฮาต้องใส่นะอีแม่หลายคนก็ถามเขามาคันแม่ซื้ออันเอาไปใส่ชุดช่วงแตกก่อเนี่ยอันรับล่วงบ่ใส่ได้บ่ว่าซั่นมันก็บ่ได้คือเก่าเด้แม่คันอีแม่อยากได้หมากอยากได้ห่วงนะก็ต้องใส่ชุดรับล่วงอีกนะคะเพราะว่ามันเป็นวัฏจักรของการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาการเฮ็ดเกษตรละแม่มันก็เป็นช่วงเป็นช่วงอยู่เนาะเพิ่นก็บ่ได้กินข้าวซุมื้อคือคนดอกว่าปุ๋ยอันพืชก็ได้แม่นบ่พี่น้องเฮาก็ใส่เป็นช่วงคนนี่ตีเขาบ่กินก็บ่ได้เด้พี่น้องแม่นบ่คนนั้นต้องกินซุมื้อเด้แต่ว่าปุ๋ยเนี่ยเฮาหว่านใส่ข้าวแล้วหว่านช่วงแตกก่อเนี่ยพุ่นอีกพุ่นเนี่ยมันรับล่วงพุ่นพี่น้องค่ะเฮาจังได้หว่านอีกนะคะเนี่ยต้องเนี่ยเอาชุดนี้ไปใส่เลยน้ํามันก็สิยาวไปฮอดช่วงแตกก่อพุ่นล่ะนะคะพี่น้องค่ะดินของเฮามันก็จะอยู่ในหั่นแล้วนะคะสารอาหารธาตุอาหารต่างๆที่อยู่ในโซเลพลัสน่ะนะมันก็อยู่ในขี้ดินในงานหน้าเฮาล่ะนะชุดนี้บ่แพงเด้พี่น้องถ้าเปรียบแล้วว่าเฮาอันซื้อเคมีแม่นบ่ถ้าซื้อเคมี3กระสอบเนี่ยตอนนี้มันก็ 3,000 ขึ้นอยู่แล้วจังได๋ก็ 3,000 ขึ้นนะคะพี่น้องเนี่ยก็เลยอยากให้ใส่ชุดโซเลเทอร์โบนะอีพออีแม่ผ้ากระซื้อหลายหลายนะหน้าหลายเพื่อก็ได้ใส่หลายแต่ว่าประหยัดลงมาชุดนึงเนี่ยประหยัดลงมาเกือบ 1,000 นะคะพี่น้องกับการเปรียบเทียบใส่กับปุ๋ยเคมีนะคะปุ๋ยเคมีก็จำเป็นต้องใช้เหมือนกันแต่ว่าเฮาลดลงมานะเพราะว่าเฮาเอาโซเลพลัสไปใส่นะ2ต่อ1เนี่ยพี่น้องบ้านได้6ไร่นะคะประหยัดคักบ่บาทเนี่ยนะประหยัดแล้วก็งามอีกต่างหากบอกต่อๆกันไปนำนะฮะอีพ่ออีแม่อยู่จังหวัดนั่นจังหวัดนี่นะถ้าอยากได้ปุ๋ยอยากได้โซเลพลัสนะอยากได้ปุ๋ยเคมีกวางเหรียญทองนะอยากได้ชุดโซเลเทอร์โบหรือว่าชุด VIP อย่างสิมีเบิดนั่นล่ะนะแล้วก็ช่วงนี้เพิ่นก็ใส่โซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนำเด้นะเพิ่นนี่แม่สวนยางแม่พี่น้องค้าเพิ่นกรีดยางอะนะนะกรีดยางก็อยากได้น้ำยางหลายล่ะอยากได้หลายเบิดส่วนล่ะค่ะพี่น้องค่ะคนเฮาบ่มักหน่อยดอกส่วนมากจะมักหลายนะว่าตะคุ้มทุนได้กำไรนี่คักแล้วนะคะพี่น้องเฮาต้องฟังเพิ่นนำนะบ่แม่นว่าสิใส่ตะอันตะบี้ตะบันใส่ตะแนวเก่ามันบ่ได้ทุนบ่ได้กำไรโอ้ก็เป็นนี่อยู่เบิดปีล่ะค่ะพี่น้องจ๋าเนี่ยโทรเข้ามาสอบถามโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะสินค้าของเรานะทางด้านการเกษตรเนี่ยพร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งอีพ่ออีแม่ผู้เพิ่นนั่นสั่งไว้แล้วจังสินะเพิ่นก็โทรเข้ามาได้คือเก่าสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผมตั้ง
0: เงินค่ะ
1: เพิ่นทีนะครับเพิ่นทีบ่มี
0: หมักไก่อ๋อจ้าเอาจักแพ็คค่ะแพ็คละ490บาทมีอยู่10ขวดจ้า
1: แพ็คมาตะไรก่ออ
0: ่าแพ็คแพ็คละ490บาทอันนี้รวมค่าส่งแล้วมีอยู่10ขวดขวดนึงก็กินได้2มื้อพุ่นล่ะค่ะ
1: เอาจักแพ็คบ้าง
0: 1แพ็ค10ขวดเนาะ490บาทขอซื้อที่อยู่นะค่ะ
1: สมชายชาดาครับ
0: สมชายชาดาบ้านเลขที
1: ่บ้านเลขที่32
0: 32หมู
1: ่หมู่2คร
0: ับ หมู่2บ้านหยังค่ะ
1: บ้านปอแดง
0: บ้านปอแดงตำบล
1: ตำบลเรื่องแฝก
0: ตำบลเรื่องแฝก
1: อำเภอกุดร่าง
0: อ๋ออำเภอกุดร่างสารคามเนาะ
1: ครับผม
0: เบอร์โทรค่ะ
1: เบอร์โทรกับนี่แหละครับเบอร์ที่โทรมากนี
0: ่
1: นะ
0: อัน092อีหยังอีกนอบาทนี่อันบอกจักหน่อยนะค่ะย้ำอีกจักหน่อยเพื่อความมั่นใจ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวเช็คให้เด้อค่ะเด้อเบอร์นี่ล่ะเนาะ
1: เช็คแบบเบอร์นี่ล่ะครับเบอร์
0: จ้าจ้าขอบคุณค่ะเดี๋ยวส่งให้มื้อนี้เด้อ
1: ครับครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะฮะ
1: ครับผม
0: จ จ้าขอบคุณค่ะ
1: ครับครับสวัสดีครับ
0: นั่นตัวอีพ่ออีแม่พี่ป้านะอาเฮานะคะกะนี่เลยนะคะพอยังว่าติอยากให้กินนั่นล่ะนะคะพี่น้องอยากให้กินอยากให้กินตัวเส้นทีนี่คนก็ซื้อกินดีคือกันนะอีพ่ออีแม่เฮานะคะกะบอกต่อๆกันไปนํานะครับขวดนึงก็กินได้2มื้อพุ่นแม่พี่น้องค่ะก็จะแม่นประหยัดคักเนี่ยประหยัดละก็ดีนะกินโลดนะคนเฮาอาศัยร่างกายเท่านั้นล่ะนะอาศัยร่างกายของเราเท่านั้นนะคะที่จะนำพาเรานะคะไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานหาเงินได้นะคะพี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆเด้อคุณพี่ซื้อไปกินละคันอยู่ดีมิแห้งกินข้าวแซ่บนะคะก็สั่งซื้อไปกินโลดสาวบางปูก็กินซุมือคือกันนะกินแต่ย่ามก่อนนอนนะพี่น้องรู้สึกว่านอนหลับดีคันนอนหลับดีแล้วเฮาตื่นขึ้นมาหน้าตาเฮาก็จะสดใสจิตใจเฮาก็จะแจ่มใสเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานสมองแล่นปลูดแล่นปลูดต่อพี่น้องวายคันนอนบ่อิ่มร่องเบิ่งต่อพี่น้องจ้ายิ่งคนอายุ50ปีขึ้นไปยิ่งต้องดูแลเจ้าของให้ดีนะคะพี่น้องโดยรักแล้วก็ห่วงใยโทรมาค่ะ0438401220043840122โทรมาเลยค่ะฝากเพลงหาคุณพี่ที่สายเข้ามาเมื่อกี้แล้วก็ฝากหาทุกท่านเลยค่ะเพลงนี้

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเราพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางตำบลบัวบานอำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีแม่เพิ่นซื้อไว้จังไดใส่เพิ่นแนะนำตัวจักน้อยนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักน้อยครับเชิญครับ
1: แม่ทองใบผู้สายย่าค่ะบ้านเบอร์หมู่2ตำบลบัวบานอำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์จ้า
0: อ๋อซื้อว่าคุณแม่ทองใบ
1: จ้า
0: ผู้ฉาย
1: ผู้ฉายยา
0: ผู้ฉายยานะครับอยู่บ้านเบอร์หมู่2เนาะแม่เนาะถามก่อนคุณแม่เฮ็ดนาจักไร
1: เฮ็ดนาเก็ดไรค่ะ
0: เฮ็ดนาเก็ดไรเฮ็ดเองเลยบ่
1: เฮ็ดเองเลยค่ะ
0: มันขึ้นแน่นอนแต่อายุจักปีเราคือเฮ็ดนาเอง
1: 65ปีค่ะ
0: โหคันถามเรื่องอายุขึ้นโดนจักหน่อย โหแสดงว่ายังแข็งแรงดีเนาะอย่างเงี้ยเฮ็ดหน้าอยู่เก็ดไรบาดตอนแม่เฮ็ดหน้านี่แม่ใส่ปุ๋ยยังบึงแย่งให้หน้าเจ้าของ
1: ใส่ปุ๋ยอันเคมีน้ำตามตลาดนี่ล่ะค่ะ
0: โหใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่
1: จ้า
0: แสดงว่าเขาว่ายังดีก็ใส่น้ำเขาตัวนี้
1: เขาว่ายังดีก็ไปซื้อมาใส
0: ่มันเป็นยังไงเนี่ยตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: ดินกับแกนเขามันกับบ่องามบ่หยัง
0: ครับดินกับแข็ง
1: ดินกับแข็ง
0: ราคาปุ๋ยเป็นไงแม่
1: ราคาปุ๋ยกับแพง
0: แต่ว่ากันยังใส่อยู
1: ่กันยังใส่คือเก่าจะเสียวปุ๋ยยังมาใส่กับไปซื้อคือเก่า
0: โอ้แสดงว่าบ่มีทางบ่มีทางเลือก
1: บ่มีทางเลือก
0: ก็เลยจำเป็นต้องใส่
1: จ้า
0: ใส่คือเก่าใส่มาเรื่อยๆบาดดินก็มีปัญหาเราถามถึงเรื่องของผลผลิตเป็นยังไงอีแม่ไร่นึงได้หลายบ
1: ่บ่ค่ะได้ไร่ละ 6-700 กิโลนี่ล่ะ
0: โอ้ได้ประมาณไร่ละ 6-700 กิโล
1: จ้า
0: ก็ได้เขาบ่ถึงตันจักเทีย
1: ไรนึงถึงตันจักเทียเฮ็ดมาย่ําได้ก็บ่ถึงจักเทีย
0: แม่นบ่
1: จ้า
0: อยากได้ให้มันถึงบ่
1: อยากได้ค่ะ
0: บาดนี้ถามคุณแม่ท้องใหม่ก่อนไปรู้จักโซเลพัดนี่ไปฮู้มาแต่ทางใดก่อน
1: โอ้ยฟังวิทยุก็เลยมาไปลองมาซื้อมาใส่มันก็น่าว่าซั่นกับหมู่พวกก็เว้า
0: โหได้ยินคนเว้านําฟังวิทยุนํา
1: เว้านําจ้าก็เลยไปซื้อมาใส
0: ่ฟังบุญปานใดฟังวิทยุนี
1: ่ก็เป็นเหรียญ2เหรียญ3เหรียญพุ่นแล้ว
0: ห่วยเสียคนยากอยู่ตัวนี้
1: จ้าก็เลยไปซื้อมาใส่ค่ะ
0: บาดนี้หลังจากที่แม่ท้องใบไปซื้อโซเลพัดมาใส่นี่มันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ่อีแม่ให้หน้าเฮา
1: แปลกค่ะทั้งลงไปให้หน้าสิก็ขี้ดินลม
0: ขี้ดินลม
1: เขาก็งาม
0: เขาก็งาม
1: จ้ะ
0: มานี่ถามถึงเรื่องของผลผลิตหลังจากใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดแล้วนี่ผลผลิตต่ออะไรมันได้เพิ่มขึ้นบ่อีแม
1: ่ได้เพิ่มเป็นตันพุ่นแล้วเนาะ
0: ฮะ
1: ได้เพิ่มเป็นตันพุ่นแล้ว
0: ได้เป็นตันเลยได้นึง
1: จ้ะ
0: ถือโอ๊กถือใจ
1: บ่ถือโอ๊กถือใจแล้วก็เลยว่าเขาคืองามแท้เนาะคือดีแท้เนาะปุ๋ยเพิ่นว่าซั่น
0: ครับ
1: โซเลพัดนี่ว่าสั่น
0: อยากถามคุณแม่ท้องใบว่าหลังจากที่แม่ใส่อะมิโนฮิวมิงมิดโซเลพัดแล้วใส่แล้วเป็นจังไหนแน่ประทับอกประทับใจแนวใดเว้าให้อีพ่ออีแม่ผู้ที่เพิ่นบ่ทันเคยใส่อะมิโนฮิวมิงมิดโซเลพัดคืออีแม่นี่เว้าให้เพิ่นฟังคักๆเบิ่งคุณแม่ท้องใบเชิญครับ
1: จ้าใส่โซเลพัดก็ดีหลีค
0: ่
1: ะเข้าก็งามดินก็ลมดีหิทักแท้ก็หลายค่ะ
0: ครับ
1: งามบ่เคยได้เข้าเป็นตันจักเทียมาใส่โซเลพัดนี่ก็ได้เป็นตันค่ะไล่ละตันค่ะดีดีของเพิ่นนั่นดีมากมากเลยตัวเลพัดค่ะดีก็ดีขี่ทักแทก็หลายค่ะ
0: ครับ
1: เยี่ยมเลยค่ะตัวเลพัด
0: สุดยอดเลย
1: จ้าสุดยอดเลยค่ะ
0: ยืนยันว่าสิใส่

0: าดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงเพื่อทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแมงบ่กวนจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122
1: อุกเดอุกเดปลูกเขาก็บ่ได้ปลูกพืชไห่ก็บ่ดีผลหมากลากไม้น้วยกะคอรอแค่แลมีแต่นี่มีแต่สินอุ๊กอุ๊กอุ๊ก
0: สิมานางอุ๊กหยังอยู่นี่บ่เบิ่งบ้านเมืองเมืองเขาบ่เขาพากันใส่โซเล่เงือกแตกอยู่ตึ้มตึ้มอยู่โซเล่เงือกฉีดเขาก็เขียวไว้ฉีดผักก็เขียวท่านใจฉีดพืชไห่ก็เขียวโดนเร่งดอกเร่งผลเขียวโดนเขียวทนเขียวไวปลอดภัยไร่สารตกค้างผลผลิตก็เพิ่มใส่แล้วดีดีผู้ใดผู้ใดใส่แล้วก็พากันเงินโซเล่เงินโซเล่เงินสนใจโทร043840122
2: อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122
3: เพลงนี้ที่คุณอยากฟัง

จากสิ้นสุดๆมันก็สิเป็นสิ้นเน่าเด้พี่น้องค่ะคันถ่าโดนมันบ่ล่ะเออก็ว่ากันไปนะขายก้อยค่อยอายว่าซั่นนาของสาวดอกออถุงทองนานำฝากนำตอนอีพ่ออีแม่พี่ป้าน้าอานาที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ตอนนี้นะฮะก็ขอมีความสุขล่ะค่ะนาโซเลพลัสนะฮะขอบคุณอีแม่ทองใบผู้ฉายานาพี่น้องทั้งบ้านเวอร์นาเราก็มาเว้าสู่ฟังนาพี่น้องค่ะก็ใส่ดีคละวานล่ะนาผู้ใดซื้อไปใส่ก็สมหวังอยู่ได้ล่ะนะฮะพี่น้องค่ะคันดีเพิ่นก็สิว่าดีตัวเนาะคันบ่ดีก็ว่าบ่ดีนะฮะพี่น้องจ๊ะคันบ่ดีก็บ่ต้องซื้อไปใส่ล่ะแม่นบ่ล่ะเงินอยู่ในถุงเฮาในกระเป๋าเฮานะคันว่าดีก็ซื้อไปใส่ค่ะพี่น้องจ๊ะอีหยังก็ตามนะซุมื้อนี่คนเฮาฉลาดนะคะอันใดว่าถูกนะถูกให้ถูกหน้าถูกดินเพิ่นก็ซื้อไปใส่เด้พี่น้องแล้วก็คันซื้อไปใส่แล้วค่ะมันงามนะเฮาก็บอกต่อๆกันไปซะตัวเนาะบ่ต้องแพงดอกเพิ่นก็เอาเงินเพิ่นซื้อเฮาก็เอาเงินเฮาซื้อนะคะพี่น้องจ๊ะขอบบุญขอบคุณทุกท่านนั่นล่ะนาทีโทษเขามานาขอบคุณหลายๆเด้อคุณพี่นาคุณพี่สมชายเนาะเดี๋ยวจะส่งให้ทีมงานส่งให้นะคะพี่น้องคะสำหรับยาเส้นทีหรือว่าอยากได้กาแฟกะโทมาคือเก่านามีคือเก่ามีบดสุยางนาสินค้าของเฮาเทียนหลงจังสิกะมีนาพี่น้องบางคนก็ถืออันนั้นบางคนก็ถืออันนี้นะฮะตั้งแต่กรุ๊ปเลือดก็ยังบ่ซ้ำบ่คือกันเนาะพี่น้องถาดก็บ่คือกันเด้แม่นบ่ล่ะคือกันกับหน้านาขี้ดินหน้าเฮาถูกโซเลพลัดเฮาก็ซื้อโซเลพลัดไปใส่นาหน้าโคกหน้าถ้ำดินเหนียวดินทรายนี่ถูกเบิดเด้อพี่น้องเด้อนาใส่ได้เบิดสุขี้ดินนาสำหรับโซเลพลัดเนี่ยราคาบ่แพงนายิ่งโดยเฉพาะถ้าซื้อถ้าซื้อช่วงนี้นะคะพี่น้องจ๊ะถ้าซื้อช่วงนี้เป็นชุดโซเลเทอร์โบเนี่ยคักแล้วเด้นะคะโซเลเทอร์โบก็จะประกอบไปด้วยนะคะเคมีนาเคมีโซเล1กระสอบนะคะพี่น้องแล้วก็จะเป็นโซเลพลัสของเฮานี่ล่ะ2กระสอบนะคะหวานได้6ไร่นะพรเป็นเคมีสูตรสูงเด้นะเคมีเนี่ยนะคะสีชมพูนะอีพ่ออีแม่หลายท่านนะคะก็ถามมาอยู่ดอกว่าอันใส่กับเคมีอันอื่นได้บ่ได้คือเก่านะคะว่าถ้าเฮามีอันปุ๋ยเคมีอยู่เฮือนเฮาก็สั่งซื้อตั้งแต่โซเลพลัสไปใส่เลยนะคะหน้า10ไร่เนี่ยซื้อไปจักประมาณนะพี่น้องขาหน้า10ไร่ก็ซื้อไปจักประมาณ4กระสอบก็ได้นะถ้าเฮามีอันเคมีอยู่แล้ว2กระสอบแม้มันก็จะได้ปุ๋ยใหม่6กระสอบพุ่นน่ะพี่น้องขาว้ายลองเบิ่งซะแล้วแม่นบ่ล่ะนี่ล่ะนะ10ปากว่าก็บ่ทอตาเห็น10ตาเห็นก็บ่ทอซื้อไปใส่เองพี่น้องอันใดก็ตามต้องลองนะต้องลองใส่กับเจ้าของนะคะเข้าหน้าเฮาเฮาก็ต้องแปลงต้องแต่งเอาสัตว์พี่น้องใส่แนวเก่ามันบ่ได้เข้าหลายมันบ่ได้ผลผลิตหลายนาก็ต้องมาใส่โซเลพลัสนี่ล่ะนะคะแล้วก็ฝากไว้นําเด้อนะอันถ้าเป็นอีพ่ออีแม่ชาวสวนยางพาราของเฮาน่ะนะเพิ่นก็โทรมาซื้อกันหลายอยู่เด้ช่วงนี้เพิ่นก็กรีดยางนํานะคะพี่น้องคันอยากได้นํายางหลายนาก็โทรสั่งซื้อเลยนาโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะอันนี้เป็นปุ๋ยท่านายางนะอยากได้ขวดน้อยขวดใหญ่ก็มีเบิดนั่นล่ะค่ะพี่น้องคันขวดน้อยก็500ซีซีท่านายางได้หลายกว่า500ต้นนะคะได้หลายกว่า500ต้นพุ่นล่ะประหยัดก็ประหยัดดีก็ดีนะแต่ก่อนเนี่ยจังหวะนอนเว้นได้ตื่นนึงพุ่นกลับมาเอาอันยางในกระโปเปลี่ยนกระโปเนี่ยก็ยังบ่เต็มอยู่พี่น้องคันซื้อโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะไปท่าหน้าอย่างนะข้าวเดียวสละบ่ได้นอนเว้นดอกพี่น้องค่ะเจ้าสิดูย่างบ่ซะเด้นะคะนี่ล่ะนะใครๆก็ใช้ใครๆก็ซื้อแล้วก็มีอีกเด้ออันฮอร์โมนน่ะแม่ฮอร์โมนโซเลงึดเนี่ยช่วงนี้พออีแม่เฮาก็ได้ใส่หลายคือกันนะโทรเข้ามาได้สอบถามได้สั่งซื้อได้นะคะหรือว่าจะหาซื้อได้ตามร้านค้าตัวแท่นจำหน่ายใกล้บ้านท่านนะคะสำหรับเนี่ยนะสำหรับสินค้าของเรานะคะอยู่จังหวัดใดนะคะก็มีนะคะพี่น้องค้าถ้าหาบ่พอก็โทรมาล่ะนะอยู่ไก่เฮาก็ส่งคือเก่านะคะเบอร์เก่าเบอร์เดิมนี่ล่ะค่ะ0438401220438401222ค่ะ

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: คุณสมบัติทางกายภาพของกรดฟลูออิดค่ะมันจะช่วยให้ดินอุ้มน้ำแล้วก็ระบายอากาศได้ดีช่วยให้ดินที่มีแรงยึดเหนี่ยวสูงทำให้ระบบรากของพืชดูดซึมแร่ธาตุได้ยากฟลูออิดค่ะจะไปทำลายแรงยึดเหนี่ยวซึ่งก็จะทำให้ชั้นดินมีความโปร่งขึ้นส่งผลให้น้ำและอากาศหมุนเวียนถ่ายเทได้สะดวกนอกจากนั้นฟลูออิดค่ะสามารถป้องกันไม่ให้น้ำระเหยจากดินซึ่งเป็นผลดีสำหรับดินที่มีความเป็นดินเหนียวต่ำเป็นดินทรายและดินที่มีความแห้งแล้งที่ไม่สามารถดูดซับน้ำไว้ได้เมื่อดินมีลักษณะดังกล่าวพอมีน้ำผ่านเข้ามาน้ำก็จะระเหยออกจากดินน้อยลงหรือสามารถอุ้มน้ำได้มากขึ้นค่ะคุณสมบัติทางเคมีของฟลูออิดค่ะจะมีประสิทธิภาพในการดูดซับธาตุอาหารและปลดปล่อยธาตุอาหารเหล่านั้นให้กับพืชอย่างช้าๆเพื่อให้พืชได้นำไปใช้ประโยชน์ในด้านการเจริญเติบโตการออกดอกออกผลและฟลูออิดค่ะยังสามารถดูดประจุบวกของธาตุอาหารเสริมและปลดปล่อยธาตุอาหารเมื่อฟลูออิดอยู่ใกล้บริเวณรากของพืชธาตุอาหารเสริมเหล่านั้นก็จะถูกปลดปล่อยออกมาจากฟลูออิดก็จะเข้าสู่ระบบรากเพื่อจะได้ลำเลียงไปยังส่วนต่างๆของพืชต่อไปประโยชน์ของฟลูออิดค่ะมีความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุสูงทำให้พืชดูดซึมธาตุอาหารต่างๆได้ดีช่วยเพิ่มปริมาณธาตุอาหารที่มีประโยชน์กับพืชช่วยเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ในดินที่มีประโยชน์กับพืชให้มากขึ้นช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชและก็ช่วยป้องกันการชะล้างหน้าดินทำให้ดินร่วนซุยไม่อัดตัวแน่นจนเกินไปด้วยค่ะ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
2: กว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ลงโตลงโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเพื่อให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินใส่แล้วดีดีใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบสนใจโทร043 840 12สองอีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122

ผลงานเพลงของเบาออบสุรพลนะคะหักสาวอีสานใต้ว่าซั่นเนาะขอบคุณนะอีแม่ท่องข่าวจากทางบุรีรัมย์นะแฟนเพลงนะหลายอยู่ได้ทางนั้นก็ได้นะทางอีสานใต้นะคะบ่ว่าจะเป็นบุรีรัมย์แน่สุรินทร์แน่นะศรีสะเกษแน่อุบลแน่แฟนเพลงหลายคักคือกันนะบ่ลืมกันจักเทื่อนะก็สอบถามเข้ามาสละนะคะพี่น้องค่ะอยู่ไสก็คิดฮอดกันคือเก่านะคะเบิ่งแย่งกันนะคะแล้วก็เนี่ยนะสินค้าของเฮานาทีอีแม่ถามเขามานะถามได้เบิดซู่อันนั่นล่ะค่ะนะถ้าอยากแดนใดก็โทรเขามานะบ่ว่าจะเป็นสินค้าทางด้านสุขภาพนะเส้นที่นะยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตนะคะพี่น้องจ้าหรือว่าจะเป็นเทียนหลงแมกนะกาแฟกับมีคือเก่านะคะหรือว่าจะเป็นเนี่ยยาแก้ปวด DLC นะสบู่ก็มีคือเก่าเด้อสบู่มหาดวิหารานะนี่เป็นสินค้าทั้งด้านสุขภาพนะคะก็ยังคงมีเหมือนเดิมส่งได้เหมือนเดิมโทรเข้ามานะทั่วประเทศไทยล่ะค่ะพี่น้องแล้วก็สินค้าทั้งด้านการเกษตรนะคะโซเลพลัสอะมิโนฮิวมิกเม็ดนะคะอีพออีแม่ชาวให้ชาวหน้านะคะสนใจอยากได้ก็โทรเข้ามานะสินค้าดีมีคุณภาพดีคักผู้ใดเอาไปใส่ก็ว่าดีนะลดต้นทุนการผลิตลงมาหลายนะคะพี่น้องเนี่ยตอนนี้ชุดโซเล่เทอร์โบขายดีคักเลยนะผู้ใดพอท่านได้ปุ๋ยวานเข่านะช่วงแตกก่อนเนี่ยก็โทรเข้ามานะคะปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบหรือว่าจะเป็นชุด VIP ก็มีนะพี่น้องของเฮามีสุยางั้นล่ะนะคะโทรเข้ามาเบอร์เก่าเบอร์เดิมนะถ้าอีพออีแม่อยู่ใกล้ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายนะจังหวัดใดจังหวัดใดก็เข้าไปซื้อได้นะคะสินค้าของเราก็มีคุณภาพทุกอย่างนะคะพี่น้องมีทุกจังหวัดนะคะที่กำลังอ่อนแอไปตอนนี้นะหรือว่าถ้าหาบ่ได้หาบ่พอก็โทรมาล่ะค่ะนะเราก็จะส่งให้กับร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่อยู่ใกล้บ้านท่านส่งให้คือเก่านะคะพี่น้องค่ะ043-840-122 โทรได้เบิดมือละค่ะพี่น้องจ๋าอาสาบางปูกาจาเดล่ากันไปนะคะกับผลงานเพลงมวลๆกันแล้วกันนะขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วเจอกันใหม่จ้า

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

少来怕辣皮面发谁汤，少来怕辣皮面发谁汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตหนังสือ

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

อดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122บ่ว่าอีพ่ออีแม่พี่น้องเกษตรกรสิปลูกอีหยังก็ตามสั่งบ่ว่าสิปลูกไม้ดอกไม้ประดับไม้ยืนต้นปาล์มน้ำมันอินทผาลัมกล้วยอ้อยซอยปีมันสำปะหลังหยางผ้าล่าข้าวโพดพืชอายุสั้นพืชอายุยาวพืชตามฤดูกาลปลูกแล้วก็อยากได้ผลผลิตหลายๆอยากได้ผลผลิตให้มันเต็มมิดเต็มหน่วยเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาอีพ่ออีแม่ต้องใส่ใจดูแลเบิ่งแง่งแนวที่เจ้าของปลูกให้มันมีความอุดมสมบูรณ์เฮ็ดจังได๋ให้ต้นพืชมันแข็งแรงเฮ็ดจังได๋ให้แมงบ่มากวนคิดกวนใจเชื้อโรคบ่ลงให้ลงหน้าลงหัวลงสวนเฮาซั่นตัวเฮาสิเฮ็ดจังได๋บัดนี้อีพ่ออีแม่มันต้องเริ่มจากการเตรียมดินให้มันดีนะครับก่อนสิพอปลูกอีหยังก็ตามสร้างนะครับคันดินดีแล้วปลูกอีหยังก็งามนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของดินนะครับดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินปลูกหยังบ่งามปลูกอีหยังก็บ่เคยงามจักเถื่อเป็นกระล่องกระแล้งต้นพืชบ่แข็งแรงสิตายแหล่บ่ตายแหล่ฟังทางนี้ครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรที่มีปัญหาเหล่านี้ได้นะครับใส่แล้วนี่ติอีพ่อไอแม่เอ้ยพ่อใส่แล้วนี่ติดินล้วนซุ้ยหากพืชหากินได้ไกลหากใหญ่หากงาวต้นพืชแข็งแรงจะเริ่มเติบโตได้แบบต่อเนื่องต้นบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่หยิกใบบ่งอนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่เฮ็ดหน้าเขาใส่ลงไปแล้วนี่โอ้ยต้นเขาแตกกอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนานเขียวจนหอดมือเขียวและที่สำคัญบ่เขียวแหล่บ่เขียวรอแม่งนะครับเขียวใบตองอ่อนซั่นเด้ต้านทานทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้านทานภัยแรงต้านทานภัยหนาวได้ดีนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสามารถนำมาใส่สามารถนำมาผสมได้กับเคมีทุกรุ่นทุกสูตรนะครับผสมกันแล้วโคเลเข้ากันกับเคมีแล้วบ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นบ่เปื่อยเป็นตมบ่เยิ่มเป็นน้ำนะครับใส่ได้กับทุกๆพืชเหมาะกับทุกๆดินนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอัตราส่วนในการผสมกับเคมีครับอัตราส่วนในการผสมกับเคมีให้นำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับให้นำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมา2กระสอบนะครับเอามาโคเลเข้ากันกับปุ๋ยเคมีอีก1กระสอบปุ๋ยเคมีนั้นสูตรใดก็ได้ยี่ห้อใดก็ได้นะครับที่อีพ่อไอแม่พากันชื่นชอบที่พี่น้องเกษตรกรเฮาชื่นชอบนั่นล่ะเอามา1กระสอบนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบ3กระสอบนี่สามารถหว่านได้นะครับสามารถหว่านได้3ถึง4ไร่แต่ว่าบาดนี้เว้าถึงเรื่องต้นทุนเว้าถึงเรื่องของราคานะครับประหยัดนะครับช่วยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนลงได้บักหลายนะครับสำหรับปุ๋ยใหม่3กระสอบนี่เพราะว่าอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่กระสอบนี้บรรจุ50กิโลนะครับบรรจุอยู่50กิโลเอามารวมกับเคมีอีก1กระสอบเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรเฮาประหยัดต้นทุนเพราะว่าคันพี่น้องเกษตรกรพากันใส่เคมีเพียวๆหรือว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวนี่
แล้วพี่น้องเกษตรกรหลายๆท่านอาจสงสัยว่าผสมมาแล้วมันสิดีคือเคมีบ่บ่าวอีกดีกว่าผลได้อีพ่อยแม่นะครับผสมมาแล้วนี่ดีกว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียวๆดีกว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวนะครับเพราะว่า3กระสอบที่ผสมมาแล้วนี่ปุ๋ย3กระสอบใหม่นี่สามารถอยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารให้พืชนะครับอยู่ในดินได้โดนซ้ําซื้อแล้วกินใส่ตู้เย็นไว้อยู่ในดินได้โดนพืชอยากกินยามใดพืชหิวยามใดก็ได้กินซะเด้อยู่ในดินได้โดน 2-3 เดือนพุ่นได้อีพ่อยแม่บ่ธรรมดานะครับคันเฮาใส่เคมีเพียวๆใส่เคมีเพียงอย่างเดียวนี่เคมีมันสิอยู่ในดินได้ประมาณ19มื้อนะครับหรือว่าประมาณ3อาทิตย์นั่นล่ะมันก็สิเบิดเด้เพราะว่าเคมีมันมีการระเหยมีการระเหิดไปในอากาศนํานะครับเสียหลายก็ได้วานปุ๋ยเคมีลงไปเทื่อนึงนี่ 100% นี่พืชเอาไปใส่ได้ประมาณ 22% นะครับคันปุ๋ยยูเรียจังซี่ก็อยู่ในดินได้ประมาณ19มื้อทันเด้นะครับอยู่ได้บ่โดนเพราะฉะนั้นปุ๋ยใหม่ที่เฮาผสมกันแล้วปุ๋ยใหม่ที่เฮาคุเล่เข้ากันแล้วนี่วายอยู่ในดินได้โดน 2-3 เดือนพุ่นเฮ็ดให้พืชอยากกินยามใดก็ได้กินหิวยามใดก็ได้กินต้นพืชก็เลยเจริญเติบโตได้แบบต่อเนื่องนะครับต้นบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่หยิกใบบ่งอต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจซะเด้ยามเก็บเกี่ยวผลผลิตจังซี่โอ้ยได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดลองเบิ่งครับอินพอยแม่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้นะครับอยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้เด้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222อยากลดต้นทุนอยากเพิ่มผลผลิตอยากเฮ็ดให้ต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจต้นพืชเฮาทนทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทนแรงทนหนาวได้ดีลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดเท่านั้นครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชเล่นะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักปีกก็ใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วทำไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ไผบ่เคยใส่โชเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีมีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
5: บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าฟ้าพากันหามา

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทั้งอําเภอคําชะอีจังหวัดมุกดาหารนะครับมาเยี่ยมพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดใส่แล้วเป็นจังไหนแน่ใส่แล้วมันดีบ่มันถึกอกถึกใจบ่เดี๋ยวสิคุณแม่เพิ่นแนะนําตัวจักน้อยนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนําตัวจักน้อยครับเชิญครับ
1: ดีค่ะแม่นก
2: ชื่อแม่นก
1: ชื่อแม่นก
2: ครับ
1: บ้านเลขที่147หมู่8บ้านม่วงตําบลบะเลาอําเภอคําชะอีจังหวัดมุกดาหารจ้ะ
2: อ๋อคุณแม่นกอยู่บ้านม่วงตําบลบ้านเหล่าอําเภอคําชะอีจังหวัดมุกดาหารนะครับพี่น้อง
1: จ้า
2: แต่ก่อนนี่คุณแม่เฮ็ดนานี่จักไรแม
1: ่หาไรจ้ะ
2: หาไรใส่ปุ๋ยยังแม่ตะกี
1: ้ปุ๋ยเคมีทั่วไป
2: ใส่เคมีทั่วไปได้เข้าหลายบ่
1: บ่ได้หลายบ่ได้หลาย
2: ได้จักตันแม
1: ่ได้3ตัน
2: 3ตัน
1: จ้ะ
2: บาดหลังจากที่แม่มาใส่แม่ได้เข้าเพิ่มขึ้นบ
1: ่ได้5ตันเพิ่มขึ้นอยู
2: ่ป่ะจาก3เป็น5
1: จ้ะ
2: โอ้ถูกไรละตันถูกใจหลายบ่คุณแม่พอใจหลาย
1: บ่พอใจหลายจ้ะ
2: บาดนี้หาไรนี่แต่ก่อนนี่แม่ใส่เคมีนี่แม่ใส่เงินหลายบ
1: ่ในการหลายอยู่แล้ว
2: เพราะหมื่นบ่
1: 7,000 บ่แล้ว
2: 7,000
1: มันบ่มันบ่เป็นพ่อน้ํามันบ่มีเฮาก็ต้องใช้หลาย
2: โอ้ใช้หลาย
1: ผลบ่ดี
2: หมดประมาณเกือบ10,000พุ่นละเนาะ
1: จ้า
2: บาดพอมาใส่โซเล่ได้แม่ลดต้นทุนลงหลายบ
1: ่ลดหลายอยู่จ้ะ
2: ครึ่งต่อครึ่งเลยพุ่นละแม่นบ่
1: ต่อครึ่งพุ่นละ
2: ครับผมบาดนี้ต้นเขาเป็นจังได๋แม่ต้นเขาเฮา
1: ต้นข้าวก็งามเขียวดี
2: เขียวโดนบ่
1: โดนอยู่จ้ะ
2: แตกกอดีบ่แม่
1: แตกกอดี
2: เม็ดเป็นยังไงห่วงเขากับเม็ดเขา
1: เม็ดมันก็เต่งตึงเลยเน
2: า
1: ะ
2: โอ้เม็ดตรงเม็ดเต่งตึงน้ำหนักดี
1: น้ำหนักดี
2: ศัตรูพืชพวกแมงพวกยังมากวนบ
1: ่บ่ค่อยมีจ้ะ
2: บ่ค่อยมีตอนใส่เคมีมีบ่แม
1: ่มีอยู่ได้ฉีดยา
2: โอ้ได้ฉีดยา
1: จ้ะ
2: แม่ประทับใจหลายบ่ครับ
1: ประทับใจหลายดีใจหลาย
2: ดีใจหลายแล้วปีนี้สิใส่อีกบ
1: ่ใส่คู่ปีและบ่
2: โอ้สิใส่สู่ปีใส่มาจักปีแล้วเดี๋ยวนี
1: ้ใส่มา2ปี
2: 2ปีคันใส่อีกปีนี่ก็สิเป็น3ปี
1: จ้ะ
2: อยากให้คุณแม่ฝากบอกเกษตรกรทางบ้านที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่นะครับคุณแม
1: ่ใครบ่เคยใส่โซเล่ก็

0: คนบ้านเราอำเภอคำสะอีจังหวัดมุกดาหารนะครับมาบอกเราประสบการณ์จริงบ่ได้จ้างมาเด้เนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: บ่แล้ว
0: เต็มใจเว้าแม่นบ
1: ่เต็มใจเว้า
0: ใครอยู่กับซั่นว่าแม่นบังคับให้เว้า
1: บ่
0: คันบังคับนี่บ่ได้หัวเด้เนาะ
1: บ่แล้ว
0: เออนั่นล่ะ
1: จะได้ให้แล้วแล้วคันบังคับก็ได้
2: นี่แหละครับความสุขที่แท้จริงของพี่น้องเกษตรกรผู้ที่ได้ใช้อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับใส่แล้วมีแต่เสียงหัวเราะอีพ่อยแม่เอ้ยถืออกถือใจแห้งสำหรับคุณแม่นกทางอำเภอคำชะอีนะครับ
0: สำหรับมื้อนี้ผมนะครับเอกโซเลกับคุณแม่นกฝากพี่ต้อนน้องไว้ซ้ำนี้นะครับไว้พ่อกันในคลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ล่มโตล่มโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76

0: ระสอบบวกกับอะมิโนฮิวิกมิดโซเลพัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยฉุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสบใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย
1: 043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122พี่น้องเกษตรกรหลายๆคนหลายๆพื้นที่นะครับมีขอสงสัยมีแนวค่าใจเกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยมันสิใส่ปุ๋ยยังเด้อบ่าวเอกโซเล่นายพ่อไอ้แม่นี่ปุ๋ยเคมีมันก็คือมาหลายรุ่นหลายสูตรคักแท้หน้ามันก็คือบ่คือกันบาดแต่ละทงบางทงก็เป็นหน้าท่ามบางทงก็เป็นหน้าโคกหน้าดอนมันสิใส่ปุ๋ยแบบใดเพิ่นว่าเด้เพราะว่าแต่ละปีการใส่ปุ๋ยเคมีของพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่มันใส่หลายหลายนะครับไปร้านปุ๋ยแต่ละเทื่อนี่ห้วยจักสิเลือกยี่ห้อใดจักสิเลือกสูตรใดดีล่ะทางร้านก็เชี่ยสูตรนั่นสูตรนี่เฮ็ดให้พี่น้องเกิดความสับสนนะครับมื้อนี้ครับผมเอกโซเล่อยากสิแนะนําพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับให้ใส่ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่นะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร2876นะครับสูตร2876ใส่ได้เบิดนะครับบ่ว่าสิเป็นหน้าโคกหน้าดอนหน้าดินเหนียวหน้าดินถ้ำหน้าตมใส่ได้เบิดอีพ่อยแม่นะครับเหมาะกับทุกดินใส่ได้กับทุกพืช นะครับสำหรับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่สูตร2876นะครับใส่ได้เบิดทุกสภาพดินนะครับพี่พ่อไอ้แม่บ่ต้องนักอกนักใจซื้อไปใส่แล้วนี่นะครับบ่ว่าสิเป็นหน้าโคกหน้าดอนหน้าดินเหนียวหน้าดินถ้ำหน้าดินตมใส่ได้เบิดนะครับแล้วก็สามารถใส่ได้กับพืชทุกๆชนิดนะครับบ่ว่าสิเป็นไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับไม้ยืนต้นปาล์มน้ำมันอินทผาลัมกล้วยอ้อยซอยปีมันสำปะหลังยางพาราพืชตามฤดูกาลพืชอายุสั้นพืชอายุยาวพืชผักสวนครัวบักถั่วบักพริกบักเขือข้าวโพดใส่ได้เบิดอีพ่อยแม่แก้วมังกรใส่ได้บ่บ่าวเอกโซเล่ใส่ได้เบิดนะครับว่าแต่ปลูกในดินเถาะใส่ได้เบิดนะครับสำหรับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่สูตร2876นะครับเป็นนวัตกรรมของวงการปุ๋ยของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับเป็นปุ๋ยที่บ่มีฟิลเลอร์บ่มีสิ่งเจือปนบ่มีเศษอิฐหินดินปูนทรายบ่มีขี้ดินเหนียวขี้ดินโพดมาปั่นก่อนว่าท่อนละอีพ่อไอ้แม่นะครับเป็นปุ๋ยทุกเม็ดออกฤทธิ์ทุกเม็ดทํางานทุกเม็ดเฮ็ดให้พืชเฮาจะเริ่มเติบโตแบบต่อเนื่องนะครับต้นพืชบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่หยิกใบบ่งออยู่ในดินได้โดนโดนนะครับเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินได้โดนขนาดนะครับสําหรับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่สูตร2876นะครับผมเอกโซเล่บ่ท่านได้อยากให้พี่น้องเกษตรกรเชื่อพ่อบันไดดอกครับบอกไปแล้วก็บ่ท่านได้อยากให้เชื่อเด้แต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่นะครับอยากให้เปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งใส่แล้วมันสิเป็นจังไหนมันสิแปลกหูแปลกตาขึ้นบ่มันสิดีกว่าปุ๋ยที่เจ้าของเคยใส่มาบ่มันต้องเปรียบเทียบเบิ่งนะครับมีไฮหน้าอยู่50 60ไร่10ไร่20ไร่บ่ต้องเอามาเฮ็ดทั้งหมดครับแบ่งมาเฮ็ดจักครึ่งจักกลางก่อนก็ได้แบ่งมาทดสอบเบิ่งแบ่งมาทดลองเบิ่งว่าใส่ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่สูตร2876ใส่ไปแล้วมันสิเป็นแนวใดนะครับตามที่ผมเอกโซเล่ออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่นะครับตอบเป็นเสียงเดียวกันครับโอ้ยถือใจคักมากกลายมากแห้งนะครับหวานลงไปนี่โอ้ยออกฤทธิ์เร็วขนาดบ่าวเอกโซเล่หน้าเขายังสิที่โอ้ยแต่กอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนานเขียวจนฮอดมือเขียวเพิ่นว่านะครับใส่ยางพารานี่ที่กรีดยางนี่โอ้ยน้ำยางนี่เปลี่ยนกระโปรงกับพ่อท่านเปลือกนิ่มกรีดง่ายนะครับน้ำยางไหลดีดีเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของยางก็สูงนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ใส่ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่นะครับสูตร2876นะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้นะครับ อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้เกี่ยวกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร2876นะครับสามารถโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้หรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222อยากให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาใส่ของดีราคาถูกใส่ได้ครับทุกสภาพดินเหมาะครับทุกพืชลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร2876นะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร2876เท่านั้นครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอารถเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โว้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักปีกใบท่อฝ่ามือนี่ถือใจแห้งแล้วถ้าไปอยากได้ก็ให้เอารถเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีมีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไถเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
3: โมเป็นลูกเป็นไผ่แล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเอิ้มพ่อใช่อยู่เอามึงเด้อใช่มึงเด้อตัวเล่ห์น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟอฟอพากันหามาใส่เด้อพี่น้องมีพี่น้องเกษตรกรหลายๆท่านหลายๆพื้นที่นะครับโทรมาถามเบาเอกโซเลสันเด้ถามว่าอีพ่ออีแม่นี่พากันใส่ปุ๋ยเคมีหลายๆในไฮในหน้าในหัวในสวนนี่มันดีบ่คันใส่ในปริมาณที่เหมาะสมนะครับใส่ในปริมาณที่พอดามพอดีมันก็สิเป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชเพราะว่าปุ๋ยเคมีที่วานลงไปในไฮในหน้าในหัวในสวนนี่พืชสามารถเอาไปใส่ประโยชน์เอาไปใส่ในการเจริญเติบโตได้ดีได้รวดเร็วท่านอกท่านใจนะครับแต่ว่าเคมีนี่ก็อยู่ในดินบ่ได้โดนเด้จังปุ๋ยยูเรียจังซี่เนาะครับปุ๋ยยูเรียที่พี่น้องเกษตรกรพากันวานลงไปเติมอยู่นี่มันอยู่ในดินได้ประมาณ19มื้อนะครับบ่เกิน3อาทิตย์บางเทื่อปุ๋ยที่วานลงไปมันก็เบิดก่อนนะครับมันเฮ็ดให้พืชเฮากินอาหารบ่ทันเพราะฉะนั้นนะครับผมเอกโซเลสิมาแนะนำอีพ่อไอแม่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาว่าให้ใส่เคมีแบบใดวานลงไปในไฮในหน้าในหัวในสวนเฮาแล้วให้มันอยู่ได้โดนๆพืชสามารถกินได้ทันนะครับซ้ำซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้พืชอยากกินยามใดก็ได้กินพืชหิวยามใดก็ได้กินเฮ็ดให้พืชเฮามีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นพืชบ่แข็งแกนใบบ่เหลืองใบบ่ยิกใบบ่งอให้ผลผลิตได้เต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดซั่นเด้ต้นพืชก็แข็งแรงแม่งก็บ่ควรคิดควรใจเฮาสิเฮ็ดจังได๋นะครับผมเอกโซเล่นะครับอยากให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งกับปุ๋ยชุดนี้ครับปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบนะครับปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบมันสิอยู่ในดินได้โดนนะครับปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบนี่มันอยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินได้โดนพืชสามารถมีอาหารการกินตลอดเวลาเลยหิวยามใดก็ได้กินนะครับซ้ำซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้ให้พืชซั่นเด้เฮ็ดให้พืชเฮามีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องนะครับแล้วปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบมันมีหยังแน่ว่าติมันสิมีอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนี่2กระสอบนะครับมีอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัด2กระสอบเอาไปใส่ร่วมกันเอาไปบวกกันเอาไปโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลนะครับสูตร2876นะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร2876อีก1กระสอบนะครับเอามาโคเลใส่กันเอามาส่งใส่กันนะครับในอัตราส่วน2ต่อ1นะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนี่2กระสอบปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร2876อีก1กระสอบนะครับเฮาก็สิมีปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบนะครับ3กระสอบนี่สามารถวานได้3ถึง4ไร่นะครับ3กระสอบนี่สามารถวานได้3ถึง4ไร่เฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาประหยัดนะครับแต่ว่าปุ๋ยใหม่ที่วานลงไปนี่ติอยู่ในดินได้โดนซะเด้เฮ็ดให้พืชในไฮในหน้าในหัวในสวนเฮานี่มีแนวอยู่แนวกินตลอดเวลานะครับสูตรนี้นะครับสูตรนี้ชุดนี้นะครับอัตราส่วน2ต่อ1เหมาะกับพี่น้องเกษตรกรที่เฮ็ดหน้าเขาเด้ออีพ่อไอแม่นะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรที่เฮ็ดหน้าเขานะครับอัตราส่วน2ต่อ1นี่เหมาะสมขนาดเลยอีพ่อไอแม่นะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะครับที่ปลูกยางพาราก็สามารถใส่สูตรโซเลทเทอร์โบได้คือกันนะครับสามารถใส่สูตรโซเลเทอร์โบใส่สวนยางพาราได้คือกันนะครับแต่ว่าอัตราส่วนนี่สิเปลี่ยนไปนะครับจาก2ต่อ1กลายเป็นอัตราส่วน5ต่อ1นะครับใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนี่5กระสอบนะครับใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนี่5กระสอบ เอามาโคเลใส่กันเอามาบวกกันกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร28 76 1กระสอบนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่6กระสอบกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีเข้มข้นนะครับ6กระสอบใหม่ที่ได้มานี่สามารถหว่านในสวนหยางเฮาได้ประมาณ6ถึง7ไร่นะครับหว่านได้ประมาณ6ถึง7ไร่เฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่ลดต้นทุนนะครับแต่ผลผลิตนี่บ่ต้องเว้าถึงพี่น้องนะครับจังพี่น้องเกษตรกรที่เฮ็ดหน้าเขาของสิทธิผลผลิตนี่ว้ายแต่ก่อนนี่ไร่นึงได้ 5-600 กิโลก็ว่าจะของคักเลยเด้พอมาใส่ปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบเข้าไปแล้วนะครับเขาที่เคยได้ให้นึงนั่นบ่ถึงตันนะครับเขาที่เคยได้ให้ละ 5-600 กิโลนั่นพอมาใส่ชุดนี้เข้าไปแล้วโอ้ยให้นึงนั่นได้เป็นตันพี่น้องให้นึงนั่นได้เป็นตันเขาบ่มีมิดลิบมิดฟอนะครับเขามีแต่มิดตรงๆมีแต่มิดตึงๆมีแต่มิดเต็งๆมีแต่มิดใหญ่ๆนะครับแล้วพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางจังซี่พอใส่เข้าไปแล้วนี่ติว้ายเปลือกยางนี่เปลือกนิ่มกีดง่ายน้ํายางก็ไหลดีเปอร์เซ็นต์ยางก็สูงนะครับย่ามกีดนี่ไหลน้ําก้นมิดลิดๆๆพุ่นแล้วเปลือกนิ่มว่ามันกีดโคกหิ้วก็บ่ปานนะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลทั้งหมดนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบนะครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบของเอกโซเลนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122ลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับปุ๋ยชุดนี้นะครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบนะครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบของเอกโซเลใส่แล้วมันสิเป็นจังไดมันสิลดต้นทุนได้อีหลีบ่ผลผลิตสิเพิ่มอีหลีบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับผม

0: ว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ล่มโตล่มโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังมันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสนใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222
1: โซเล่ขวัญใจชาวนาโซเล่ขวัญใจชาวนาน
0: ี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ด

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โชคให้มันให้มัน
6: โชคใช้ฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงนี้สนับสนุนโดย
1: ร้านชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่นอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081 380 4599
2: สวมง่ายใส่สบายใส่ได้ทุกอิริยาบถเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ใส่แทนสเตย์แมนทุกสไตล์มั่นใจทุกความเคลื่อนไหวไม่มีรัดแต่แนบกระชับไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมไม่ว่าจะใส่เที่ยวใส่ว่ายน้ำใส่ฟิตเนสเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตอบโจทย์ทำไถ่ได้เป็นอย่างดีเพราะเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายเจ้าแรกในเจ้าเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตั้งอยู่ที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0619540862เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามของทอมไทย

วดีของพ่อแม่พี่น้องที่อยากได้เตาแก๊สถังแก๊สอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สให้พี่น้องไปซื้อได้ที่ร้านนี้เด้อในเมืองกาฬสินธุ์ไปซื้อได้ที่ร้านจารุณีแก๊สถนนด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และที่โรงบรรจุแก๊สปตท.ของห้างหุ้มส่วนจำกัดพิมพ์ดิจแก๊สใกล้สี่แยกโนนสง่าคำไผ่ตำบลหนองกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอบัวขาวไปซื้อได้ที่ห้างหุ้มส่วนจำกัดเบนซ์บัตซ์ซัพพลายอำเภอห้วยเม็กไปซื้อได้ที่ห้างหุ้มส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายถังแก๊สปตท.เป็นถังแก๊สที่ได้รับมาตรฐานม.ก.มีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับแก๊สให้โทรสอบถามที่0438118848 0438118848และ0885730753 0885730753

0: อประหัวพันดี
1: ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปีนาปลังทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมีทุกสายพันธุ์ข้าวเจ้ามีพันธุ์กอขอ49กอขอ57ชัยนาท1พิษณุโลก2กอขอ61และไม้ล่าสุดกอขอ71ข้าวเหนียวมีกอขอ10สันปะตอง1กอขอแม่โจ้2กอขอ14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์คือกอขอ22กอขอ22เป็นข้าวเหนียวนาปลังใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์ปี2559ลักษณะทรงก่อตั้งสูงประมาณ120ซมอายุเก็บเกี่ยว125วันรวงแน่นปานกลางข้าวเปลือกมีสีน้ำตาลศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 1,000 กิโลกรัมหรือ1ตันขึ้นไปคุณภาพการสีดีมากเมื่อนึ่งสุกแล้วข้าวจะเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมเล็กน้อยเหมาะสำหรับรับประทานและสีเป็นข้าวสารขายเจริญรุ่งเรืองการเกษตรยังจำหน่ายปุ๋ยเคมีเมล็ดพันธุ์ผักทุกชนิดและยังรับทำโครงการประชารัฐทั้งกองทุนปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านต่างๆร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตั้งอยู่หน้าโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0899468350 0438996333สาขาที่2ร้านแม่ทุมพ่อพรหมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0871026579ช่วงพิเศษเมื่อซื้อข้าวปลูก10กระสอบขึ้นไปรับกระติกน้ำอย่างดีทันที

0: ร่วมสนับสนุนความสนุกสนานกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีในช่วงนี้โดย
1: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีคอปคาหญ้าในหน้าด้วยบีคอปบีคอปเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีคอปสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าข้าวนกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเปรี้ยฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีคอปก้องเดียวบีคอป1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเตามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่องเซเว่นบริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา089-540-4449
2: เอ็มทาคอร์60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกกนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชั่วขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุ้มทนคุ้มนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร

0: ช่างมันบ่ได้ขายเขา
1: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซาน
2: สุดยอดของความอร่อยที่แสนประทับใจข้าวต้มมัดแม่นางชาววังจำหน่ายและผลิตข้าวต้มมัดที่ถูกหลักอนามัยสะอาดปลอดภัยถูกใจผู้รับประทานรสชาติทันสมัยมีทั้งไส้หวานไส้เค็มเต็มไปด้วยสารอาหารครบรสข้าวต้มมัดแม่นางผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติอินชาติอร่อยถึงชาติหน้าทำพาความอร่อยกลมกล่อมตอบสนองผู้รับประทานข้าวต้มหมูแม่นาไส้เค็มขนมเทียนแม่นาผู้สืบสานขนมโบราณรับทำและผลิตต้อนรับในงานพิธีต่างๆราคาที่เป็นกันเองสนใจติดต่อได้ที่แม่นาข้าวต้มมัด30หมู่ที่2บ้านบางกระเล็กตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0812622716และ0619540862ตลอด24ชั่วโมง
3: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สัมปปี Around the World
4: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เราจัดให้คุณ

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีลูกทุ่งไม่มีวันตายลูกทุ่งเนวดายลูกทุ่งมุ่งทำดี
1: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้

0: ขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงเวลาความมวลซึนช่วงเวลาความสุขสนุกสนานนี้ครับภาษาชาวบ้านกับรายการลูกทุ่งมุกทำดีทั้งสถานีวิทยุลำเปาเรดิโอ FM 99ลำเปาสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ FM 103.5 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องครับตั้งอยู่บ้านหนองตะไก่บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไก่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดพวกข้าก็เป็นเปื้อเตือเปียเตียนะเด้อมื้อนี้เด้อใจไปอยู่กับเนื้อกับตัวไปอยู่น้ำไผ่เลยอยู่น้ำพี่น้องแฟนเพลงแฟนรายการของพวกข้านี่แหละเป็นจังได้สบายดีสุขคนอยู่เนาะครับเนาะจังใดก็ขอให้มีสุขภาพพละไม้แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยอย่าจนขอให้ทุกคนสดชื่นสดชื่นสดชื่นมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือเด้อครับเด้อขอบพระคุณท่านผอ.พินิจเปานาเรียงพร้อมกับคุณปวินาเปานาเรียงผู้บริหารสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์ผู้บริหารร้านชิปเปอร์หมอร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์ที่มีเมตตาลิงสัญญาณรายการลูกทุ่งมุกทำดีจากขอไกลใต้ตารางเล่าดีเจพอเพียงมุกทำดีดำเนินรายการอยู่ทั้งสั้นที่เก้านั่งตาเหลื่อมเมาเมาเว้ากับพี่กับน้องเหลียวงวกพุ่นงวกพี่ขอบพระคุณอย่างสูงครับและก็กราบขอบพระคุณสำหรับสปอนเซอร์ผู้อยู่เคียงข้างกับรายการลูกทุ่งมุกทำดีด้วยดีเสมอมาขอให้ทุกๆธุรกิจทุกๆกิจการทุกๆร้านค้าที่มีเมตตามีอุปการะคุณต่อรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีทุกๆบริษัททุกๆห้างร้านทุกๆกิจการทุกๆร้านค้ามีความเจริญรุ่งเรืองขายดิบขายดีตลอดปีและก็ตลอดไปมีผู้มาใช้บริการกันเยอะแยะมากมายมืดฟ้ามัวดินตราบนานเท่านานและก็เป็นเศรษฐีตลอดไปขอบพระคุณสำหรับพี่น้องแฟนเพลงพนักงานของผู้ค้าสู่ขู่สุคนครับ0652561558นะครับเด้อ0652561558ยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจทุกหมายเลขทุกพื้นที่การรับฟังนะครับสวัสดีครับผม
1: ฮัลโหล
0: ครับผมครับ
1: มาฟังเพลงแน่ลูก
0: ครับผม
1: ดอกยังไงเสียงเรื่องการประหารใจลูก
0: โอเคครับ
1: ลูกเอาฟังเสียงฝนได้ลูกเด้อ
0: นอนฟังเสียงฝนบ่ครับโอเคครับผม
1: ตาหน่อยเสียงตาหน่อยพวกเล่าก็หนะนี่เล่านั่งตารางเราจ้าจ้าก็ขออ่านมอบให้เท้าหน่อยโทษจิตเสียเจ้าโขหน่อยเด้อ
0: โอเคครับผม
1: เออ
0: ครับ
1: ได้เชี่ยวพละทั้งขวัญพละ
0: ครับผม
1: เสริมป่าเรียนป่าได้ไหมเด้อ
0: โอเคโอเค
1: โมอย่าเปิดเลยเด้อ
0: ครับผมครับ
1: แม่หน่อยแม่บัวเลยเด้อแม่จวนเลยเด้อ
0: ครับผม
1: คุณย่าแม่มา
0: ครับผมครับ
1: ก่อนมองหน้าในเด้อสีดำพุ่ม
0: ได้ครับได้ครับ
1: ขอโน่นศึกษาน้ำตาลบานทุกถิ่นทุกสายนะลูกเนาะ
0: โอเคครับผมได้ครับได้ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับขอบพระคุณครับผมสวัสดีครับ
1: รู้จ้ารู้จ้า
0: ครับผม
1: ว่าเป็นไงขอให้เจ้าเป็นคู่แท้นะเด้อ
0: ขอสาธุเด้อขอให้เธอเป็นคู่แท้ครับผมครับ
1: จ้าเป็นอีกเพียงหนึ่งในไอ้เพียงหนึ่งนะเด้อ
0: โอเค
1: ขายนกเขาเจ้าเป็นผู้รวมเด้อ
0: ขายนกเขาครับผมครับ
1: จ้าแม่น้อยได้จานเด้อ
0: จ้าจ้าจ้า
1: เด้อ
0: ครับ
1: น้ำตาลน้ำแม่น้ำตาลหวานน้ำแม่เด้อจ้า
0: ครับ
1: ยกคู่หน่อยน้ำแม่เด้อ
0: ครับผม
2: แม่เสือนั่นแน่แม่คำไปนั่นเลยเด้อจ้า
3: ได้ครับได้ครับ
2: น้ำตาลน้ำเลยเด้อ
3: ครับผมครับ
2: น้ำเยอะโอหน่อยน้ำเลยเด้อจ้าตะบูงมาบอกเลยเด้อตัวแจ้งตัวสายเด้อจ้า
3: ได้ครับ
2: สวัสดีจ้า
3: ขอบคุณครับผมสวัสดีครับอ้าว0652561558ยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจทุกเลขฝากไปหาพลังมืดทุกๆมุมทุกซอกทุกตอกทุกซอยนะครับจอบฟังอยู่มองใดก็ขอให้ขนคิงลุกเบิร์ดสุขูสุขนนะครับเด้อขอขอบคุณฝากไปหาพ่อใหญ่กี่ทั้งบ้านโคกนางามน้ำเนและกับพี่น้องทั้งผู้เขาทองเบิร์ดสุขูสุขนเนาะนะครับอ้าวหลายมองหลายบอลครับเพิ่นกับฟังอยู่แต่ว่าเพิ่นกับบ่ได้ขอคือยังว่านั่นแหละพี่น้องครับจัดไปบ่มีปัญหาครับผมแม่นพี่น้องบ่ขอมาผมกับเปิดอยู่แล้วเพลงนี้แต่ว่าก็อยากให้ขอมันจะถูกใจเนาะพี่น้องเนาะผมก็ได้เปิดแต่เพลงผมมักแหละครับ

0: ังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สัมปปี Around the World
1: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เรามอบให้คุณ

0: นั่นล่ะครับพี่น้องครับ2ผลงานเพลงจากคุณแม่หน่อยบ้านสีฐานถือโอกาสฝากไปเป็นกำลังใจครับพี่น้องแฟนเพลงฝากการสู้ขู่สู้คนนะครับเด้ออยู่เหนืออยู่ใต้อยู่ไกลอยู่ไกลอยู่หม่องใดก็แล้วแต่ก็ขอให้มีความสุขฝากไปหาไอ้จันยนต์คนฝากซีน้ําแน่เด้อฝากไปหาคุณแม่ท้องร้อยฝากไปหาสาวเชียงขวัญน้ําแน่พร้อมครับพี่น้องทั้งคุยข้อคุยขนวนพี่น้องทั้งบ้านไผล้อมนะครับเนาะแล้วก็พี่น้องแฟนเพลงฝากการนะครับทางบ้านหนองหูลิงเอ๊ะผู้บ่าวหนองหูลิงไปจังได๋คือมิดคือมีแต่ซุมื้อนี้มิดไปเลยพี่ผู้บ่าวหนองหูลิงสวัสดีครับผม
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมสวัสดีครับท่านประธานครับ
1: ฝนก็สิเศร้าตกแล้วเนาะอยู่บ้านเนาะ
0: โอ้เงียบไปแล้วครับตอนนี้มิดซีรีแล้ว
1: เออเดี๋ยวนี้ก็มิดคือกันมิดมื้อนี้ล่ะเมื่อวานก็เบิดมื้อ
0: โอ้โห
1: เท่เฮาขอฟังเพลงแม่ท้ายเฟิงเชิงเลยด้วย
0: ครับผมได้ครับได้ครับ
1: เพิ่นคือขวาฝนสองเพลงสามเพลง
0: เอาสองเอาสองก็ได้ท่านประธานสองก็ได
1: ้หักสาวใจเย็นเลยด้วยครับ
0: ได้ครับผม
1: ว่าไผแม่น้อยบ้านเสียฐานเลยด้วยแม่น้อยแม่มื่น
0: ครับผม
1: อันพอเคลื่อนน้ำเนื้อด้วย
0: ครับ
1: เช้าเสียได้ยูโคน้ำตาลหวานแม่นะ
0: ครับผม
1: สายเชฟหาแม่นั่งอันมูแปะทำไหนเด้อ
0: ครับผมครับ
1: เอาให้เบิดสุขูทุกคนเนาะว่า
0: ครับครับครับได้ครับ
1: นาไม้ดอด
0: ขอบพระคุณครับผม
1: สวัสดีครับแม่เตียงน้ำไหนเด้อ
0: โอเคครับได้ครับ
1: นาไม้ดอดรอดอดเด้อ
0: ขอบคุณครับขอบพระคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับท่านประธานครับอ้าวคุณแม่เตียงอยู่จังไหนบัดนี้ว่ามันฝุ่งแห่อยู่บ่แม่เทียงเนี่ยสวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับท่านอาจารย์ดีเจพ่อเพียงค้อนลูกครับ
0: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอละเขินบ่ขอละเขินรับสายได้เนี่ยนี่กับพวกกับพวยผู้บ่าวเมืองน้าผู้รูปหล่อหล่
2: อท่านขอบอกนะครับมันบ่ได้เขินนะครับมันเป็นความจริงของพ่อเพียงครับรวมมองหน้าคอพอนะครับก็จริงๆมันขายไปแซกกับว่าตาแล้วก็มีความจริงนะครับ
0: จ้าครับแม่นครับแม่นมื้อนี้ต้องให
2: ้มองหน้าฟังเบิ่งข้างนอกกันออกว่า
0: ครับผมครับผมเอ๊ะสุดยอดเลยผู้บ่าวบ่งนะผู้ดูบ่ลอย
2: ผมกับฐานะจะเป็นดีเจก็นมพ่อเพียงครับ
0: ครับผมครับ
2: รวมมองการเสพการแจ้งตัวผมอ่านข่าวว่าอันทงเท่านี่คือสิดีพร้อมแล้วนอกเดียวไว้ไปว่าหลานอยู่ด้วยกันเน้อหนุ่มมองหน้าเห็นว่าหลานอยู่ด้วยกันนะครับ
0: ครับผม
2: เมื่อไหร่วันนี้อากาศดีๆเขามาขอเพ่งน้ำจักทองสามเพ่งนี่นะ
0: ได้เลยครับได้เลยครับผม
2: เวลาขอพิธีเนี่ยจะจิตเปิดให้ว่าเปิด
0: มาเอาสามเพ่งมาเลย
2: ครับเพ่งแดงนี่นุ่มมันโชคมาครับบักหน้าเลย
0: โอเค
2: ครับเพลงที่2นี่ดอกไม้วันแม่ครับ
0: ดอกไม้วันแม่เนาะโอเค
2: ครับเพลงที่3นี่อดีตรักมาสาวคู่เนี่ยนะครับ
0: ครับผม
2: ครับผมอนุญาตทุกแจ้งทุกสายไปเนาะเนาะครับยังครับ
0: ได้ครับได้ครับ
2: บรบกวนเจ้าเวลามองหน้าวัดดีครับ
0: ขอบคุณครับผมเสียงกะหวานคนกะรูปรอนี่บ่กะโพดกะโพยเด้อผู้ค้าได้ไปครับไปขอบคุณซะกันนะครับโอ้เหลืออยู่3นาทีได้อยู่ดอก3นาทีก็ได้ก็ต้องเป็นร้านจารุณีแก๊สครับร้านจารุณีแก๊สตั้งอยู่ถนนธนพลด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์นะครับเด้อแล้วก็ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์พนิษฐ์แก๊สยูโรงบรรจุแก๊สปตท.ทั้ง18อำเภอสหัสสะขันกอดสีหอดสี่แยกโน้นสง่าคำไผ่ห้างหุ้นส่วนจำกัดเบนบัตซัพพลายอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินห้างหุ้นส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายอำเภอห้วยเมกจังหวัดกาฬสินนี่แหละครับพี่น้องครับสถานที่แล้วก็เป็นตัวแทนจำหน่ายพวกอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สนะครับหรือว่าสิเป็นเตาแก๊สนะครับ1หัว2หัว3หัว4หัวก็แล้วแต่พี่น้องถนัดแล้วแต่พี่น้องมักนะครับโดยเฉพาะพี่น้องผู้ขายอาหารตามสั่งนี่สิแม่นบ่ครับสิอุ่นน้ําสต๊อกไว้สิอุ่นน้ําซุปไว้นี่ก็ต้อง4 3 4หัวพุแล้วล่ะนะครับของพันก็มีขายนะครับโดยเฉพาะถังแก๊สปตท.พี่น้องอยากได้ถังแก๊สถังปิกนิก ถังกับปุกลูกถังหน่อยถังใหญ่ได้บัดทุกถังคัดทุกถังครับปายเลือกซื้อเลือกหาเลือกใส่ครับทั้ง4ร้าน4สาขานะครับเด้อโดยเฉพาะถังแก๊สประท้อเป็นถังแก๊สที่มีราคามากกว่าถังแก๊สทุกชนิดเพราะฉะนั้นอยากซื้อถังแก๊สใหม่เปลี่ยนถังแก๊สใหม่ถังแก๊สเก่ามันขึ้นเสน่ห์มันบ่น่าสิปลอดภัยไปแล้วครับทั้ง4ร้าน4สาขานะครับเด้อ043 811848043811848และกระสุน88573073เด้อครับเด้อเอาเดี๋ยวเบรกพักฟังสิ่งดีๆจากทางสถานีครูหนึ่งกันละกันครับพี่น้องครับเดี๋ยวจังกลับมาฟังผลงานเพลงที่พี่น้องแนะนำเข้ามาไว้พูดละครับจากพี่น้องทั้งโคกสมบูรณ์ไล่ไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องเนาะเอานะครับครูเดี๋ยวค่อยกลับมานะครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่งยังล่ะเอาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเป็นผู้เปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพันเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าแม่งอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองทางขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร 080-194-5318เด้

0: สุดยอดนะครับเนี่ยครับ
1: เอ้าน
0: ะครับต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงที่2ชั่วโมงที่2ของรายการลูกทุ่งมุ่งทําดีกับดีเจพ่อเพียงมุ่งทําดีครับสาธุเด้อขอให้เธอเป็นคู่แท้มนแคนกันคุณกับการกับใครก็ได้โอ้ยบ่แม่นข้าวทิพย์ธิดาดินตัวนี้แม่ครับพี่น้องครับเอ้านะครับฝากต้อนไปเป็นกําลังใจกับสู่ผู้สู่คนก็แล้วกันนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปขอบคุณร้านชิปปะมอนะครับร้านชิปปะมอร้านใหญ่ใจสปอร์ตขวัญใจของพี่น้องชาวเพื่อรองค้ำนะครับเพื่อใกล้เคียงนะครับเด้อนะครับเพื่อนกะให้บริการนะครับผมจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพอีกเยอะแยะมากมายหลากหลายรายการหลากหลายชนิดจนดีเจพอเพียงมุตดีไล่บ่เบิดถ้าไล่แต่นะครับจนเบิดชั่วโมงกะบ่เบิดหรอกครับเพราะว่าเอารายละเอียดปีกย่อยนี่บ่ได้ครับเอาเป็นว่าเอาภาพรวมซะว่าบ่ว่าที่เป็นอุปกรณ์งานช่างทุกชนิดระบบงานประปาท่อน้ำ PVC กอกน้ำวาล์วเปิดปิดสปริงเกอร์เครื่องใส่ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดครบวงจรนะครับพร้อมกับน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถไถรถแท็กเตอร์รถแมคโครจารบีแบตเตอรี่รถยนต์ตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์สีคุณภาพระดับโลกสีเบเยอร์มาตรฐานมอกอต้องยกให้สีเบเยอร์สีเบเยอร์ไม่ต้องสีภายนอกภายในมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติทุกเฉดสีมีว่านะครับพี่น้องครับมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติเพราะฉะนั้นครับอยากได้สีไปทางเฮือนทาซานทาบ้านทาซองทาห้องทาหอทาภายนอกทาภายในอยากให้สีเฮือนสีซานงามงามเหลื่อมมงมงเป็นแต่อยู่เป็นแต่มีความสุขเลยต้องสีเบเยอร์ละครับผมเอาละครับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับทำพรบรถยนต์ประกันภัยรถยนต์ทุกชนิดรับจ่ายค่าน้ำค่าไฟเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการของรัฐทุกโครงการที่ร้านชิปปะมอบริหารงานโดยคุณปวีณาเปานาเรียงนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็0813804599 0813804599กับร้านชิปเปอร์มอไปร้านชิปเปอร์สังกัดกันอยู่ใกล้ๆกันอันนี้ก็เรื่องอัฐบริขารเครื่องบวชเครื่องกฐินนะครับของถวายสังฆทานมีเยอะแยะมากมายหลายขนาดหลายราคาพี่น้องไปเลือกเอาอยากได้ราคาท่อใดอยากได้กระป๋องน้อยกระป๋องใหญ่อยากได้ห่อน้อยห่อใหญ่เพื่อนะครับอุทิศส่วนกุศลไปหาผู้วายชนผู้มีพระคุณหรือว่านะครับอุทิศให้เจ้าของเจ้ากรรมนายเวรไปอยู่ที่ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์นะครับเด้อโดยคุณปวีณาเปานาเรียงราคาเป็นมิตรใกล้ชิดกับชุมชนทุกคนมาใช้บริการที่ร้านชิปเปอร์สังกัดพันครับ0813804599 0813804599เดี๋ยวก็จะลองเพลงขายนกเขาเพราะมันใส่เสียงสูงแต่ต้องกินน้ำจัก 2-3 เอือกซะกันกระโพดกระโพยเบาจนคอแหบคอแหงเกิดมาเมื่อใดก็มีแต่เว้ากับเว้าเป็นอีหยังเนาะเป็นหยังเนาะหมอนี่มันคือยังมีแต่เว้ากับเว้าอ้าวป้าขายนกเขาบ่ได้พี่น้องเอ้ย

เอามอบให้กับพี่น้องผู้กำลังดำนาให้คุณแม่นางซอย15ได้เด้อวางมัดก้ามาเต้นใส่กันนะขายนกเขานี่เฮ็บเฮ็บเฮ็บซื้อบ่อซื้อนกเขาบ่อไอ้คน

หลอกขายหนวกเขาจนว่าหน้าอายเลยเห็นใจอายแน่เกิดสาวคนไข่หนวกเขาของอายตัวผู้มันขันจุกครูยามเห็นโตแม่หนวกเขาขอลายขันเสียงโด่งแท้แท้หนวกเขาขอลายขันเสียงโด่งแท้แท้เขาขอแดงเลี้ยงลูกแพ้

ไว้แน่ซื้อไว้เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดแนวมีมีครูให้ซื้อนกนกเขาไอ้เอาไปขันบัดย้ำเงาเด้อย้ำเงาสาวเอ้ยขันว่านกนกเขาไอ้เอาไปขันแต่ย้ำ

เอาข้อแดงมันเลี้ยงลูกแพ้ซื้อไว้แน่ซื้อไว้เห็ดแนวซื้อไว้แน่ซื้อไว้เห็ดเห็ดเห็ดเห็ดเห็ดแนวนางเอ้ยขันอยู่เฮือนบ่มีคู่ให้ซื้อนกนกเขาอายเอาไปขันบัดย่ำเหงาเด้อย่ำเหงาสาวเอ้ยขันว่านกนกเขาอายขันแต่เศร้าจนหอดคำ

ว่าแล้วมันที่ขันทีๆจังสิมันก็เป็นตะแปลกใจอยู่ได้ล่ะนกเขาก็ได้เอาหม้อไปหลายหม่องหลายบอนฝากไปหาทั้งผู้บ่าวเสือแดงทั้งสวนยางแน่เด้อขายนกเขาหรือว่าที่เป็นไอ้จันโยนคนฝากสีผู้บ่าวนะครับบ้านน้องหูลิงนะครับเนาะฝากไปหาเสียหมูน้องแอปเปิ้ลน้ำเนี่ยฝากไปหาน้องจ้าจ๋าพร้อมกับคุณหมอน้ำเด้อทุกหม่องทุกบอลทุกเสียงทุกสายป๋าสนนี่ครับแนะนำเขามาตั้งแต่ก่อนสิเขารายการพอดีมักเนี้ยเขาเนี่ยมันจังห่าวไอ้พอเพียงเอ้ยว่าท่านป๋าสนว่าจัดไปป๋าเอ้ย

0: โอ้สุดยอดแล้วครับพี่น้องครับกับรายการลูกทุ่งมุทะเลครับม้วนๆนะครับผมฝากไปเป็นกำลังใจครับสุขุสุคนฝากไปหาคุณแม่เทียงน้ำในเด้อไอ้กบน้อยข้อรักจากไปเพื่อนกับมิตรซีรีฝากไปหาคุณพ่อคำคุณพ่อเรื่องคุณแม่ไพฑูรย์พร้อมกับพี่น้องทั้งบ้านบ่อนเขียวสุขุสุคนนะครับผมผู้เบาห่วยเพิ่งกับมิตรซีรียังขึ้นฮอดพี่น้องแฟนเพลงประการคือเก่าเหมือนเดิมทุกคู่ทุกคนจำได้เบิดเพราะว่ามันอยู่ในเมมบูรี่ของหัวใจของบ่าวพ่อเพียงมงทับดีโดยเฉพาะผู้บ่าวมวงหน้าผู้หลุบล้อนี่ก็จำได้ตั้งแต่มือแรกจนฮอดมือนี่ท่านประธานนนศึกษาก็จำได้ตั้งแต่มือแรกจนฮอดมือนี่บุญนี่ โอ้ยจำผม อ้าวไปขอบคุณบัดนี้สปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใหญ่ดีเฮามีผู้ใดแน่ล่ะครับพี่น้องครับตอนนี้ก็ได้โอ้ยกระร้านเนี่ยครับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต้ามังกรภูน้ำเรืองคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรต้องผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต้ามังกรผู้ใดบ่ท่านได้ใส่ถ้าฮู้จักเบอร์ผู้บ่าวเมืองนะถ้าฮู้จักเบอร์ผู้บ่าวหินแตกโทรไปถามแล้วครับพี่น้องครับแล้วอาจารย์ฮู้จักเบอร์ผู้บ่าวบ่าวเสกฮอตะวันนี่โทรไปถามเลยว่าผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต้ามังกรมีประสิทธิภาพขนาดใดว่าหันผมสิเว้าก็ได้ว่าโอ้ยย่องแต่ผลิตภัณฑ์เพิ่นผู้เพิ่นมาลงโฆษณานําบ่ได้ย่องครับผมเอาความจริงมาเว้าพี่น้องฟังนะครับย่องไปก็อยากอายผมบ่เป็นคนย่องคนบ่เป็น มีแต่เว้าความจริงออกไปจากใจแม่นนี่เลยนะครับพี่น้องครับไปสําหรับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรผู้นำเรื่องคุณภาพมิตรแท้เกษตรกร
1: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีคอปคาหญ้าในหน้าด้วยบีคอปบีคอปเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอไบแนนลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีคอปสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเขานกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือข้างกาหนวดประดุกไข้เขียดเก็บเรียบฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีคอปกล้องเดียวบีคอป1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเต้ามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่องเซเว่นบริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา089-540-4449
2: เอ็มทาคอ60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกกนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชั่วขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุ้มทนคุ้มนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร

0: ช่างมันบ่ได้คายเขา
1: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไร
2: เพราะฟูจิซานนี่แหละครับผลิตภัณฑ์กลุ่มนี่แหละครับเรานี่แหละครับที่นะครับผมจากผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรเต่ามังกรผู้นำเรื่องคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรราคายุติธรรมครับไปซื้อได้เลยพี่น้องอยู่ใกล้สาขาใดนะครับโดยเฉพาะพี่น้องทั้งอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดและอำเภอใกล้เคียงนะครับเด้อไปแล้วครับผมพี่น้องทั้งท่ากลางท่าเพิงก็สามารถสิข้ามแม่น้ำสีไปซื้อได้เพราะไก่จะเม็ดนะครับพี่น้องครับเพราะ5 กิโลนี่แหละเนาะจากท่ากลางท่าเพิงจากอำเภอจากนี่ไปนี่ครับบ่อพ่อ5 กิโลนะครับไปแล้วครับผมร้านนะครับ99รุ่งเรืองการเกษตรทางโค้งบ้านโฮดงตำบลแสนชาติอำเภอจังหันนะครับบริหารงานโดยเจต้าคนสวยจะดีพร้อมกับเฮียเบิร์ดผู้ดูแลจะดีคอยคำแนะนำคอยคำปรึกษาปัญหาทั้งด้านการเกษตรครบวงจรที่ร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรนะครับเด้อโดยเจต้าคนสวยจะดีพร้อมกับเฮียเบิร์ดผู้รอดจะดีครับเบอร์โทรศัพท์0895404449 0895404449แล้วก็0892778060 0892778060ครับยินดีต้อนรับไปครับแนะนำไปครับปรึกษาไปที่อำเภอเมืองมหาสารคามกร้านประกายการเกษตรอยู่ใกล้กับตะเว้นแดกมหาสนมหาสารคามทางเสียกม้าวัดป่าวังน้ำเย็นเจ้าคุณสุริยันตบุญเกิ้งเด้อครับเด้อก็มีวางขายวางจำหน่ายนอกจากนี้ก็มาที่อำเภอยางตลาดครับร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกสีใกล้กับคลองชนรประทานร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกสีใกล้กับคลองชนรประทานนะครับแล้วก็ไปที่บ้านแกเปะตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์กับยูโรงสีพอชายบ้านแกเปะตำบลเชียงเครือนะครับโรงสีพอใช้บ้านแกเปะอยู่ใกล้กับวัดแกเปะน้อยไปอำเภอดอนจานกับยุร้านเก่งการเกษตรสาขาดอนจานขวัญใจขอพี่น้องชาวอำเภอดอนจานต้องร้านเก่งการเกษตรนะครับขึ้นไปที่อำเภอนามนก็ร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอนามนตรงข้ามโรงเรียนนามนสงเคราะห์ไปที่อำเภอสมเด็จร้านโชคชัยการเกษตรนะครับตำบลหนองแวงอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์นี่คือสถานที่จำหน่ายนะครับตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต้ามังกรผู้นำเรื่องคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรต้องยกให้เคมีเกษตรตราเต้ามังกร

0: คือดอกไม้วันแม่เอกพลมนตการครับพี่น้องครับมื้อนี้ก็วันที่10แล้ว11 12 12ก็เป็นวันแม่แห่งชาติแล้วนะครับนะครับเอ้านะครับ
1: ตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล
0: ้วโอ้ย50นาทีแล้วยังมีอีก1ผลงานเพลงจากครูบาวงนาผู้รูปหล่อๆอดีตรักมักสาวครูเดี๋ยวไปขอบคุณนะครับผมร้านนะครับเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์สักครับเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์แบรนด์คุณภาพนึกถึงแบรนด์คุณภาพนึกถึงเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์นะครับผู้นำในด้านการผลิตการจัดจำหน่ายเจ้าแรกเจ้าเดียวรายแรกรายเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับสำหรับเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์แบรนด์วินเนอร์แบรนด์คุณภาพครับพี่น้องสนใจสนใจสามารถสั่งซื้อสั่งจองนะครับทักแชทไลน์ Facebook ได้เลยนะครับเด้อหรือจิโทรไปเบอร์โทรศัพท์0619540862ครับไม่มีปัญหาครับ0619540862นะครับได้สำหรับแบรนด์วินเนอร์เสื้อกล้ามที่นะครับระบายอากาศได้ดีใส่ได้หน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนใส่ได้เบิดทุกฤดูกาลนะครับสิฝนสิตกแดดสิออกหนาวปานใดก็สามารถใส่ได้นะครับเพราะว่าเป็นใยผ้าคอตตอน 100% นะครับผู้ที่ชอบสบายๆเนี่ยผมว่าเหมาะสมเหลือเกินบ่อึดอัดเมื่อเวลาสวมใส่นะครับระบายอากาศได้ดีนะครับจังผมนี่ผมมักพอแล้วผมบ่มักอีหลีแน่พวกอันฮ้อนๆนี่ผมบ่มักอีหลีนะเสื้อหนาๆนี่โอ้ยบ่เข้ากันกับผมอีหลีนะครับแต่ว่าผมนี่ยอมรับเลยว่าใส่สบายๆเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์ครับติดต่อสั่งซื้อสั่งจองผ่าน Facebook ไลน์แชทหรือว่าที่เป็นเบอร์โทรศัพท์เบอร์นั่นละหรือว่าที่ไปซื้ออยู่ช็อปวังก็เลขที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ยินดีต้อนรับยินดีให้บริการนะครับเนาะเอมื้อนั้นผมติดหนีไว้หลายเพลงแน่นอนมันเปิดบ่ทันเนาะอู้ยขอโทษขออภัยหลายๆครับพี่น้องครับเอานะครับคุณแม่กับบ่ทันได้ฟังอยู่คุณแม่พันปีนี่ก็บ่ทันได้ฟังงานแต่งคนจนเห็นบ่โอ้หลายตัวนี่3เพลงผมก็ขึ้นพ่อบัดนี้โอ้เดี๋ยวนะครับสำหรับแม่นางข้าวต้มมัดนี่ก็อันข้าวต้มแม่นางข้าวต้มมัดก็อย่าลืมนะครับเด้ออยากได้ข้าวต้มอร่อยๆและข้าวต้มสะอาดๆผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพมีคุณค่าทั้งโภชนาการต้องแม่นางข้าวต้มมัดนะครับเอาอย่าลืมกันแล้วกันครับในช่วงของรายการลูกทุ่งมุทดีนะครับโทรไปหาแม่นางข้าวต้มมัดได้เลยครับเด้อสั่งจองล่วงหน้าบ่ต่ำกว่า3มื้อก่อนฮอดวันงานหรือนะครับผมที่ตลาดทุ่งนาทองร้านแม่นางข้าวต้มมัดกันนะครับผมแล้วก็ร้านครูไก่ขนมไทยตลาดเทศบาลอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ

0: จ
1: อย่างนี้เลยตอนนี้เรามีทั้งหมด16ใบดูสิ
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเอง

0: แบรนด์ชิปเปอร์สังกะพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลีแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ตัวข้านี้ดังสอนพระราม
0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกะพันจำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
3: Shipper Center ครบครัน
4: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษ

0: ุกเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์มอลศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เฮ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งผูกหมดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพลทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080-194-5318

Sole Para Premium 法西通 Sole Para Premium 法西通ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

ีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใช้อมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใช้แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักปีกจุดใบท่อผ่ามือนี่ถือใจแห้งแล้วทำไมยังได้ก็ไปเอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ไปบอกเคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีความสุข
3: ดูดินเนี่ยมันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ้งเหนียวไอ้ต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยไม่ต้องบอกถึงครับตัวนี้
4: ก็ไล่นึงก็ได้ไล่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
3: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อตัวเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใช้ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าๆพากันหามา

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเอาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวคุณพ่อเพิ่นอยู่บ้านไหนใส่เพิ่นแนะนำตัวจักน้อยนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักน้อยครับเชิญครับ
1: ครับสวัสดีครับผมนายปกครองภูมิศรีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5บ้านขมิ้นตำบลนาดีอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ
0: ชื่อว่าคุณพ่อประคอง
1: ครับผม
0: ภูมาศรีบ่
1: ภูมาศรีครับ
0: ภูมาศรีชื่อเล่นชื่อหยัง
1: ชื่อว่าเตี้ยครับ
0: คุณพ่อเตี้ย
1: ครับ
0: เตี้ยอีดีวะ
1: เตี้ยก็สูงจักหน่อยอยู่ครับ
0: คุณพ่อเตี้ยเป็นผู้ใหญ่บ้าน
1: เป็นผู้ซอยครับ
0: เป็นผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านหมู่5
1: ครับผม
0: แต่ว่าก็เห็นหน้าคือเขา
1: เห็นครับเห็นมาตลอด
0: ถามคนมือนี่คือแต่งตัวสิมาแต่ใส่นี่มาแต่งเพิ่ม
1: มาแต่งเพิ่มครับพอดีครับมาพ่อครับไอ้ทีมงานของเอกโซเล่ครับ
0: เดี๋ยวถามคุณพ่อก่อนหน้าพื้นที่ที่เขายืนอยู่นี่จักไร
1: 4ไร่3งานครับ
0: 4ไร่3งานเป็นหน้าจากของเองเนาะ
1: ครับ
0: เฮ็ดหน้าทุกปีป่ะ
1: เฮ็ดทุกปีครับ
0: เฮ็ดเองคือจ้าง
1: เฮ็ดเองครับเฮ็ดเองเลย
0: ป้าลงซอยเฮ็ดเองเลย
1: ครับ
0: ของแท
1: ้ครับรถไถเองเฮ็ดเองเลย
0: นี่แหละเขาว่าของแท้เป็นทั้งคนของประชาชน
1: ครับ
0: เป็นทั้งคนของเมียอยู่เฮียน
1: ครับผม
0: ถามก่อนหน้า4ไร่3งานเนาะพื้นที่เนาะครับ
1: ครับ
0: บ้านนี่เฮ็ดให้เฮ็ดหน้านี่ใส่ปุ๋ยยังในการเบิ่งแย่งให้หน้าของแต่กี
1: ้ตะก่อนผมใส่ปุ๋ยตลาดทั่วไปครับ
0: โอ้ใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี
1: ่ครับผม
0: ใส่แล้วมันเป็นยังไงเนี่ย
1: มันก็มีปัญหาทั้งโรคทั้งแมงกะทั้งกระดินกระแข็งกระแจนกระแน่นมันสิบ่งามท่านใส่ได้3มื้อกะเซา4มื้อกะเซาที่นั่นกะเซาจังซี่แม
0: ่โอ้
1: แบบงามเขียวข้าวเดียว
0: เขียวข้าวเดียว
1: ครับแล้วก็ล่อโรคล่อแมงมาเขียวคักเขียวเนี่ย
0: หมายความว่าตอนใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปนี่ดินกระแข็ง
1: ครับ
0: แมงกระไร
1: ครับ
0: แม่นบ
1: ่ครับ
0: ผลผลิตเป็นยังไงบ้าง
1: บ่ค่อยได้ครับมันเป็นใบที่มันแมงลงหลายมันก็บ่ค่อยได้เด
0: ้ผลผลิตก็บ่ค่อยได้เต็มที่เต็มหน่วย
1: บ่ได้เต็มหน่วย
0: 4ไร่3งานนี่ได้เข้าประมาณเท่าตัน
1: ได้เข้าอยู่ประมาณ2ตันกว่าๆนึงเด
0: ้ตอนใส่ปุ๋ยเคมีตามท้องตลาดทั่วไปได้ประมาณ2ตันกว่า
1: ๆครับ
0: 4ไร่3งานมันก็ขาดหาอะไรอยู่งานนึงเนาะ
1: ครับผม
0: บัดนี้ถามคุณพ่อเตี่ยก่อนไปรู้จักอะมิโนฮิวมิงมิดโซเลพัทนี่ไปหูมาแต่ทั้งเลย
1: ผมฟังวิทยุครับฟังรายการของเอกโซเลเนี่ยของไอ้สาวบางปู่เนี่ย
0: ครับฟังโดนบ
1: ่ว่าโดนอยู่เด
0: ้ห่วยผู้นำนี่เสียคนยาก
1: ก็มันก็หนักแน่นอยู่เด้บ่เพิ่นว่าสิไปเสียได้ง่าย
0: ๆโอ้ขัดสั้นมันสิเสียฟอร์มผู้นำชุมชน
1: มันสิเสียผู้นำชุมชนครับ
0: โอ้แสดงว่าฟังอยู่โดนเติบอยู
1: ่ครับผม
0: วิเคราะห์พิจารณาอยู่บักโดนเติบพุ่นล่ะ
1: โดนไม่ได้โดนอยู่ได้เป็นปี2ปีพุ่นเด
0: ้โอ้ฟังโดนเติบ
1: มากครับผม
0: ครับปานนี้ก็เลยตัดสินใจซื้อมาใส่แม่นบ
1: ่เลยมาลองเบิ่ง
0: เลยตัดสินใจเอามา
1: ลองเบิ่งซะเกินบ่ทันเอาอีหลีได้มาลองซะเกิน
0: โอ้ครับพี่น้อง
1: ครับปีแรกมาลองเบิ่งซะเกินเด
0: ้ผู้ซอยเปียว่าปีแรกเดี๋ยวมาลองซะเกินบ่ทันได้เสียคักซะ
1: ครับ
0: เอามายอมๆซะเกิน
1: ครับผม
0: ปานนี้ถามก่อนหลังจากใส่โซเลพัดลงให้หน้าเจ้าของพื้นที่นี่แล้วมันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ
1: ่แปลกครับเพราะว่าหยัง
0: มันเป็นยัง
1: มันเป็นเอียดแต่ก่อนนี่ถ้ามันผ่านน้ําปั๊มจะเริ่มตายทันทีหน้าเอียดพร้อมเด
0: ้โอ้หน้าสีไรนี่เป็นเอียด
1: ครับเป็นเอียดเกือบฝ่ายนึงพุ่นเด
0: ้ครับ
1: เพราะผมมาใส่ตัวนี้แล้วดินกับนุ่มขึ้นแล้วก็มีขี้แท้ๆขี้เดียวนั่นล่ะเริ่มมาอยู่เด้บัดที่นี
0: ่ครับ
1: เขาก็ขึ้นมาแบบว่าก็บ่ถึงกับว่ากับเขียวเขาเฮาสิออกเป็นสีใบตองอ่อนจังซี
0: ่โอ้มันสิเขียวใบตองอ่อน
1: ใสใบตั้งยามมื้อเช้าเฮามาเบิ่งกับยามมื้อแลงนี่งาม
0: งามตาเลย
1: สีใสเลยบั่นเถาะยามมื้อแลงนี
0: ่บัดนี้เว้าถึงเรื่องผลผลิตมันเพิ่มขึ้นกว่าเก่าบ
1: ่ผมใส่ปีแรกเขาผมใช้ที่ยี่เดี๋ยวนี้แหละ
0: ครับ
1: ได้เขา4ตันกว่าแม่
0: ได้4ตันกว่า
1: ครับ
0: โอ้แสดงว่ามันตกไรละเป็นตันพุ่นตัวนี
1: ้ครับไรละตันเลยเด
0: ้ถือของถือใจบ่นี
1: ่ห้วยบ่เศร้าเลยเหรอผม ใส่มาตลอดเลยผม
0: โอ้ผู้ซอยเปียว่าข่อยบ่เศร้าเลยเถียงใส่เลย
1: บ่เศร้าย
0: ังทุกมื้อนี่ก็ยังใส่อยู
1: ่ใส่ครับปัจจุบันยังใส่เลยครับ
0: ครับ
1: โซเลพัดครับ
0: อยากให้คุณพ่อเตี้ยนี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดคืออีพอนี่พอคุณพ่อใส่แล้วเป็นยังไงแนวความประทับอกประทับใจเพิ่นฟังแค่หน่อยครับเชิญครับคุณพ่อครับ
1: ครับผมกับผมนายประคองภูมิศรีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านขมิ้นครับ
0: ครับ
1: หลังจากที่ผมใส่โซเลพัดแล้วครับจากหน้าสีไร่3งานนี
0: ่ครับ
1: ผมได้เข้า4ตันครัวครับผมประทับอกประทับใจกับโซเลพัดมากมากครับ
0: ครับ
1: หันพี่น้องเกษตรกรแถวเพื่อนย่างตลาดหรือแถวใกล้เคียง
0: ครับ
1: ผู้ใดอยากใส่โซเลพัดคือผมนี่ใส่เลยครับดีเยี่ยมของทุกอย่างขี่แค่เดือนนี้ยังมาเบิดเลยเขาก็งามงามต้นไสใบตั้ง
0: ครับผม
1: แข็ง สู่ล้มได้สุริยพัฒน์เยี่ยมครับ
0: ป้าเจ้าคือเมาดีแต่ได้จ้างมากบ่ดี
1: บ่ครับ
0: เว้าจาก
1: จากใจจริงครับนี่หน้าผมก็เห็นอยู่นี่เหลียวเห็นอยู่นี่
0: อยู่ทางหลังเฮานี่
1: ครับผม
0: ไส้อีหลี
1: ไส้อีหลีครับแล้วก็ย้ําอีกเทื่อนึงว่าไส้ดีอีหลีครับ
0: ครับผม
1: ไส้ดีอีหลีครับสุริยพัฒน์ครับเยี่ยมจริงๆครับ
0: โอ้สุดยอดเลยครับขอบคุณหลายๆครับคุณพ่อ
1: ครับขอบคุณครับ
0: สำหรับวันนี้ผมเอกโซเล่ครับคุณพ่อเตี้ยนะครับฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี่อย่าเก็บอย่าจนร่ำรวยกันทั่วหน้าอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีคือคุณพ่อเตี้ยนะครับอยากให้ดินร่วนซุ้ยต้นพืชหากินได้ไกลต้นพืชแข็งแรงผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยเปิดรกเปิดแจมาใส่เบิ่งครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดสำหรับวันนี้มีความสุขสุขผูสุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: เราจะทราบได้อย่างไรว่าดินต้องการกรดอะมิโนเราสามารถตรวจสอบถึงคุณภาพของดินถ้าดินไม่ดีเราสามารถวิเคราะห์จากสุขภาพของพืชได้อย่างเช่นพืชจะเริ่มมีสีซีดหรือสีเหลืองการเจริญเติบโตของพืชก็จะเริ่มช้าลงพืชฟื้นฟูจากความเครียดช้ามีผลกระทบกับความเครียดของสิ่งแวดล้อมมีวัชพืชเริ่มขยายตัวมีโรคพืชพืชมีขนาดเล็กลงถ้าหากพืชเริ่มเปลี่ยนเป็นสีซีดหรือสีเหลืองนั่นแสดงว่ามีปัญหากับกระบวนการสังเคราะห์แสงมีสาเหตุสำคัญหลายอย่างเช่นภัยแล้งการใส่ปุ๋ยมากเกินไปคือมีไนโตรเจนมากเกินไปในดินถ้าหากมีไนโตรเจนมากเกินไปรากจะถูกเผาค่า pH ในดินก็จะเปลี่ยนและยังทำให้รากไม่สามารถดูดซับสารอาหารที่จำเป็นการเสริมด้วยกรดอะมิโนจะช่วยคืนความสมดุลของค่า pH และเพิ่มการดูดซึมสารอาหารช่วยปรับปรุงกิจกรรมของจุลินทรีย์ซึ่งสนับสนุนการสลายตัวของสารอาหารเพื่อสังเคราะห์กรดอะมิโนถ้าพืชเติบโตช้าหรืออ่อนแออาจจะทำให้ขาดไนโตรเจนและสารอาหารที่จำเป็นอื่นๆอาจจะสังเกตได้ว่าพืชเริ่มตายเร็วกรดอะมิโนสามารถช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยการเข้าไปช่วยกระบวนการสังเคราะห์แสงช่วยให้รากมีความหนาและมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาความเครียดน้อยลงทนต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงของสภาพอากาศและปัญหาอื่นๆในการทดสอบขั้นตอนสุดท้ายเพื่อตรวจสอบว่าพืชต้องการกรดอะมิโนหรือไม่ให้ตรวจสอบดินเมื่อดินสุขภาพดีควรจะมีรูพรุนสีเข้มและอุดมสมบูรณ
0: ์สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนHumic.

0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าสร้อยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีสร้อยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้5

พี่เมียวฝาสีทองโซเลฮาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122โซเล่ผ้าล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: ่คือเสียงบอกเราของผู้ที่ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่ผ้าล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปิดนิ่มกินง่ายน้ำเลี้ยงบ่มีมิตรแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนํายางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนํายางเพิ่มขึ้นครับ
5: คันใส่โซเล่พาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วได้ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจอเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดไหลรวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ํายางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อราก็บ่มีเสื้อราดำก็บ่มีราย่อยก็หายราชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: หยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทอง

0: ร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยวเสียคุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับว่าเพิ่นอยู่บ้านใดนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ครับผมซื้อชะล่อพ้นอุบลครับ
0: ครับผม
1: ซื้อหลินว่าเบิร์ด
0: ครับ
1: อยู่บ้านเลขที่60/1
0: ครับผม
1: หมู่5ตำบลช้างเผือกอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับ
0: บ้านนั้นครับบ้านที่เฮายืนอยู่
1: บ้านหนองบัวครับ
0: บ้านหนองบัวตำบลช้างเผือกเนาะถามคุณพ่อเบิร์ดก่อนเฮ็ดหยังจักไรคุณพ่ออ
1: ยู่นี่ผมเฮ็ดไว้อยู่นี่6ไร่ครับยาง
0: อยู่นี่6ไร่เฮ็ดมองเดียวบ่คือมีหลายมอง
1: มี2มองอีกมองนึง4ไร่
0: อยู่นี่6ไร่อีกมองนึง4ไร
1: ่แม่น
0: บาดนี้ถามก่อนมอง6ไร่กับ4ไร่ที่เฮาเฮ็ดมานี่เฮาเฮ็ดมาจักปีแล้วคุณพ่อ
1: ผมเฮ็ดมามันยางนี่มันก็15ปีเนาะ
0: ประมาณ15ปีแล้ว
1: ผมขีดแล้วได้แล้วประมาณ7ปีนี่ล่ะ
0: ขีดประมาณ7ปีแสดงว่าอายุยางได้ประมาณ7ปีกว่าเริ่มเปิดมีดแรก
1: ครับๆ
0: ครับขีดมาแล้วเจ็ดปีกว่า
1: ครับ
0: อายุยางประมาณ15ปีเนาะ
1: ครับครับ
0: มาในถามคุณพ่อก่อนบอกให้ฟังเนี่ยผลผลิตตั้งแต่เริ่มต้นเปิดนายางมันเป็นยังไงเนี่ย
1: เปิดที่แรกก็บ่ฮู้จักอีหยังเนาะก็ว่ามันไหลปักทํานี่บ่ยาง
0: เออ
1: คือมันไหลดีหรือบ่ดีก็บ่ทันเข้าใจเนาะที่แรก
0: ๆที่แรกๆก็เฮ็ดลองผิดลองถูก
1: ลองผิดลองถูกมานี่พวกหมู่เขาไปเฮ็ดงานอยู่ทั้งไอ้มุกดาหารเขาไปกีดยางทั้งมุกดาหารเขาเอามาเสนอขายพะนะแล้วฝากเขาซื้อ
0: โอ้หมายความว่าคุณพ่อเบิร์ดนี่
1: เคยได้ใส่อยู่ยางมูลมูลแนวใจยอดเรื่องยางครับเรื่องน้ำยาง
0: แสดงว่าคุณพ่อเบิร์ดนี่พ่อเริ่มเปิดนายางมาเฮ็ดมาเรื่อยๆเลยได้ยินเขาพากันบอกว่าใส่ตัวนั่นตัวนี่น้ำยาท่านายางมันบ่ครับ
1: ครับ
0: ที่เอาท่าแล้วเฮ็ดให้น้ำยางมันไหลๆยังสิบ
1: ่ครับ
0: ก็เลยไปลองใส่น้ำเขา
1: ก็เลยลองสั่งมาน้ำเขานั่นล่ะ
0: สั่งมาเราใส่แล้วมันเป็นยังไงในบ
1: ่ใส่แล้วโอ้ยมันไหลดีครับ
0: พี่ถือใจบ
1: ่มันถือใจว่าแต่อย่างแล้วแต่ว่ามันน้ําหลายซะดิบัดนี
0: ้น้ําเลี้ยงนั่น
1: น้ําเลี้ยงมันออกหลาย
0: โอ้ที่แรกดีใจว่าแม่น้ํายางไหล
1: มันน้ํายางหลายแกออกแปรแซ่บๆอยู
0: ่โอ้พ่อมาหย่อนน้ํากดคนจังแรงจังแรงแกออกแปรแล้วแปร
1: คนก็บ่อยากเข้ากันได้นี่คนน้ํากดดังก็เล้งๆอยู่หั่นล่ะ
0: ที่แรกเห็นนี่ป๊าบ
1: ยางตกใจว่ายางก็คักแท้นะ
0: ไหลมาบักเต็มโปหมดแล้วแม่น
1: ครับครับเต็มโปเลย
0: พ่อหย่อนน้ํากดแล้วแกออกเฮ็ดคือขนมโคกนี่บ
1: ่ขนมโคกน้ําหลายพูด
0: น้ําเลี้ยงบ่ครับ
1: น้ําเลี้ยงมันออกหลาย
0: แล้วเปลือกเป็นจังได๋ตอนใส่ของตลาด
1: เปลือกก็แข็งบัดนี่เปลือกแข็งแห้งกีดยาก
0: เปลือกแข็งแห้งกีดเนี่ยมันมีเชื้อรากวนคิดกวนใจบ่ในช่วงนั้น
1: นี่ล่ะผมสนใจในเรื่องไอ้เรื่องเชื้อราที่แรกผมไม่ได้สนใจเรื่องยางไหลบ่ไหลปานใดดอก
0: แสดงว่าตอนใส่ของตลาดทั่วไปนี่มีเชื้อรามันกวนใจ
1: มันมีเชื้อรามาแล้วครับเชื้อราชมพู่กับเชื้อราดํา
0: บาดนี้ถามบ่เบิ่งก่อน
1: เชื้อราย่อยน้ําย่อยขัง
0: โอ้มีเชื้อราชมพู่ราดําราย่อยแม่นบ
1: ่ราย่อยครับ
0: กวนในให้สวนยางคุณพ่อ
1: ครับครับ
0: บาดนี้ถามก่อนไปรู้จักสุเรพาราไปฮู้มาแต่ทางใด
1: ฟังนี่แล้วฟังวิทยุอันของไอ้เสียหนอมบ่าวหนอมเขานี่แหละคร
0: ับ โอ้ฟังวิทยุของเสียหนอมน้องทับไทยนี่แม่นบ่น้อง
1: ทับไทยนี่ล่ะคือ 88.5 นี่ล่ะครับ
0: 88.50 นี
1: ่ครับ
0: ฟังแล้วเสือเลยบ่ที่แรก
1: ที่แรกก็เอ้าฟังโดนเติบอยู่ดิ
0: ฟังโดนเติบ
1: ฟังให้ว่ามากีดยางย่ําขึ้นเอาฟังทุกมื้อ
0: ฟังซุมื้อฟังเรา
1: แม่นหยังก็ได้ฟังตลอดอยู่แล้วบนสถานี
0: ฟังแล้วเสือเลยบ่ที่แรก
1: ก็ว่ามันแม่นบ่ว่ะ
0: ครับ
1: ก็ฟังไปหลายมื้ออยู
0: ่ครับ
1: เป็น2เดือนละ3เดือนพุ่นละไป
0: ฟัง2 3เดือน
1: เออ
0: ก็เลยตัดสินใจ
1: เอามาใส่ตัดสินใจอยากให้เสื้อล่ามันเศร้านี่ย่านน้ำยางที่บ่ไหล
0: วันนี้ถามพ่อเบิร์ดก่อนพ่อเอาโซเลพาร่ามาท่าลงเทือแหลกเลยมันแปลกหูแปลกตาบ
1: ่แปลกหูแปลกตาแล้ว
0: มันเป็นยังไงเอาบอกมันกันนะ
1: มันพองเฮากีดมันก็กีดมือดี
0: โอ้กีด
1: มันนิ่มดี
0: เปลือกนิ่ม
1: ที่แรกนิ่ม
0: น้ำยางเลยไหล
1: น้ำยางไหลดี
0: ไหลดี
1: ไหลดีบ่มีน้ำปนนี่เห็นบ่มันบ่ปนเลย
0: โอ้บ่มีน้ำเลี้ยงเลย
1: บ่มีน้ำเลี้ยง
0: โอ้น้ำเลี้ยงบ่มีเลยพี่น้อง
1: แข็งเป๊กเลยล่ะ
0: แข็งเป๊ก
1: ขนาดมีเดียว
0: แข็งเป๊กมีเดียว
1: ครับ
0: บัดนี้ถามพ่อเบิร์ดก่อนพ่อใส่โซเลียพาราแล้วเชื้อราเป็นจังได๋ที่ว่ามันกวนคิดกวน
1: เชื้อราก็บ่มีเชื้อราดําก็บ่มีราย่อยก็หายราชมพู่ก็บ่มี
0: บ่มีกวนคิดกวนใจ
1: บ่มีกวนคิดกวนใจว่ะ
0: ถ้าจักเถื่อคุณพ่อจังพวกเชื้อรามันจังบ่เห็น
1: มันก็ท่าเชื้อเดียวเด้แหละครับท่าเชื้อแรกเลยมันเศร้าเลยเด
0: ้บ
1: ่ครับ
0: ถ้าเทือแรกปุ๊บจากมันไม่เป็นนี
1: ่ครับ
0: มันสิเป็นอยู่ปากแผลยังสิเนาะพ่อเน
1: า
0: ะ
1: ครับปากแผลบาด
0: สมมุติว่าเอาเข้ากีดมือนี่ มืออื่นยังมือแรกเห็นเลยดิเป็นจุดดำๆแม่นบ่
1: เป็นดำเลยบ่เป็นขาวแบบยางติดเป็นดำครับ
0: บ่เป็นแบบนี
1: ้เป็นดำคือยังเข้ากีดมาแล้วเป็นปีนี่ยางล่าแนวนี่ล่าดำ
0: ครับ
1: ครับ
0: บาดพ่อใส่โซเลพาร่าแล้วบ่เห็นเลย
1: บ่เห็นเลย

0: บ่เห็นก็อยู่ระหว่างมีดมีด2มีด3
1: ประมาณมีด2มีด
0: 3มีด3มีด3บ่เห็นแล้ว
1: มีด3นี่บ่เห็นแล้ว
0: มีด3บ่เห็น
1: เพราะว่ามันเริ่มขับออกดิ
0: มันเริ่มขับ
1: แรกๆมันก็สิมีผลออกมาแน่มันขับออกขับออกจนมันเบิดไปในที่สุดนะพี่
0: ครับ
1: อยากให้พ่อเบิดฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลพาราคือคุณพ่อเบิดนี่พอคุณพ่อเบิดใส่แล้วประทับอกประทับใจแนวใดพ่อตัดสินใจมาใส่แล้วผิดหวังบ่บอกให้เพิ่นฟังแค่หน่อยครับเชิญครับ
0: ผมว่ามันพอใส่อยู่ครับไอ้โซเลพารานี
1: ่ครับผม
0: น้ำยางมันไหลดีแล้วอีกอย่างนึงพวกเสื้อล่านี่บ่มีกวนใจพี่น้องบ้านน้องบัวบ้านน้องแรงบ้านแดงเด้อคันบ่เคยได้ใส่ล่ะมาลองเบิ่ง
1: ครับผม
0: ผมว่าดีก็หมู่ที่เฮาเคยใส่มาพุ่นแล้วน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงหลายครับ
1: ครับผม
0: บ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
1: เปลือกเป็นไดคุณพ่อ
0: เปลือกกระนิ่มจีดง่ายจีดง่ายบ่มีสะดุดเปลือกอ่ะ
1: สำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเล่กับคุณพ่อเบิร์ดนะครับฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางไว้ซ้ำนี่ผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องของเชื้อรากวนกีดกวนใจบ่ว่าสิเป็นราดำราชมพูราย่อยคือคุณพ่อเบิร์ดนะครับเปลือกแข็งกีดยางน้ำยางไหลกระปิดกระปล่อยลองเมืองครับสำหรับโซเล่พาราหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาราจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเล่พาราครับสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขทุกคนผมกับคุณพ่อเบิร์ดฝากไว้ซ้ำนี่ขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่ครับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องทางอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนะครับเดี๋ยวใส่คุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจังหน่อยว่าเพิ่นอยู่บ้านไหนนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจังหน่อยครับเชิญครับ
1: สวัสดีครับผมกับนายคำพองวงหงษาครับอยู่บ้านนนสังสีอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารครับ
0: คุณพ่อคำพอง
1: คำพองวงหงษาครับ
0: เอาถามคุณพ่อแดงก่อนเฮ็ดหยังนี่เฮ็ดจักไร
1: ยางนี่เฮ็ดมากประมาณ6ไร่ครับ
0: 6ไร่ที่เฮายืนอยู่นี่แม่นบ
1: ่ครับ
0: คุณพ่อมีจักให้คุณพ่อให้สวนยาง
1: มีอยู่2
0: มี2มอง
1: มี2มอง
0: มองนี่6ไร
1: ่มองนี่6ไร
0: ่อีกมองนึงเด
1: ้10ไร
0: ่10ไร่รวมเป็น16ไร
1: ่16ไร
0: ่เฮ็ดเองเลยบ
1: ่เฮ็ดเองตัวนี
0: ้เอาถามคุณพ่อก่อนยางเฮ็ดมานี่ประมาณจักปีกว่าคุณพ่อ
1: ประมาณ20ปีนี่แหละ
0: ประมาณ20ปีเน
1: า
0: ะ
1: 20กว่าปี
0: เ
1: นี่
0: ย
1: ครับ
0: บอกให้ฟังกันนะคุณพ่อตั้งแต่เริ่มเฮ็ดยางมานี่ผลผลิตมันเป็นจังได๋แน่ตั้งแต่เริ่มเฮ็ดมาเลยนี
1: ่ตั้งแต่เริ่มเฮ็ดมาก็ยางก็ที่แรกมันก็พอได้อยู่บัดตกก็มาฮอด7 8 9ปีก็ค่อยถอยลงถอยลงถอยลงมาเรื่อย
0: ๆโอ้ผลผลิตเริ่มลดลง
1: เริ่มลดลง
0: ลดลงลดลง
1: ก็ลดลงมาเรื่อยๆเพราะว่ามันเฮาก็บ่ได้ใส่หยังก็เอาแบบธรรมชาติ
0: ปุ๋ยเคยใส่บ่ปุ๋ย
1: ก็ปุ๋ยก็เขาว่าสู้ได้ดีก็เอามาก็ซ้ํานั้น
0: โอ้ปุ๋ยก็ใส่อยู
1: ่ใส่อยู
0: ่ว่านี่แต่ว่าผลผลิตมันนั่นเริ่มลดลงตามอายุมันเน
1: า
0: ะคุณพ่อ
1: ลดลงตามอายุมันก็ได้ก็บ่สมควร
0: บ่สมควร
1: สมควรได
0: ้มาถามพ่อแดงก่อนเคยคิดหาแนวมาเป็นตัวซอยมาหาแนวมาเป็นตัวเล็งท่าหน้ายางเจ้าของเถื่อบ
1: ่ก็คิดอยู่แต่ค่ะแห่งย่านแต่แห่งบ่ได้ออกมาท่าจักเถื่อ
0: โอ้เคยคิดอยู่แต่ว่าแห่งย่าน
1: ย่าน
0: น้ําหยัง
1: ย่านน้ําเขาว่านายางมันสิตายจังซั่นสิเร่งหลายยางมันสิตายสิหยังก็ย่านคิดย่านยางตาย
0: โอ้ย่านยางเจ้าของตายก่อนกําหนด
1: ก็ก่อนกําหนดก็เลยใส่แต่ปุ๋ยธรรมดาไปเรื่อย
0: ๆก็เลยกีดตามบุญตามกรรม
1: กีดไปตามบุญตามกรรมได้ก็บ่ได้เมื่อได้5ได้5บ่ได้ก
0: ็5ได้5บ่ได
1: ้ครับ
0: ถาม6ไร่นี่ก่อนเคยได้ผลผลิตสูงสุดนี่เท่าไหร
1: ่6ไร่นี่เคยได้ผลผลิตสูงสุดอยู่ประมาณ200 230
0: 230แล้วคะนาแรงจังซี่นี่ได้หลายบ
1: ่นาแรงจังซี่ได้ประมาณ50กิโลนาแรง
0: ได้ประมาณ50กิโล
1: 50กิโล
0: บาดถามพ่อแดงก่อนคุณพ่อแดงไปรู้จักโซเลพาราไปฮู้มาแต่ทางไหนเจ้า
1: ก็ฟังวิทยุน้ําแน่ก็เขาเจ้าก็คนพุ่นน้ําบุรีเว้านําก็ฟังเขาน้ําแน่
0: ฟังเขาน้ําแน่ฟังวิทยุน้ําแน่
1: ฟังวิทยุน้ํา
0: เสือเลยบ่ฟัง
1: ก็จะเสือแน่บ่เสือแน
0: ่โอ้เสือแน่บ่เสือแน
1: ่บาดปะมันบ่ไหวแล้วบัดนี้ก
0: ็
1: เลยเอามาร้องมันเลยไปเอามาร้อง
0: มันเป็นหยังคือบ่ไหวมันอยากได้ผลผลิตหลาย
1: มันบ่ได้มันก็ได้แต่50 40 60
0: โอ้ได้อยู่ซ้ํานี่บัดนี้อ
1: ยู่ซ้ํานี่หน้านี่สิได้อยู่ซ้ํานี
0: ่ก็เลยโอดบ่ไหว
1: โอดบ่ไหวก็เห็นเขาได้ก็ห่วยเอากันหน้าวะ
0: ก็เลยไปซื้อโซเลพารามา
1: โซเลพารามาก็มาท่าม
0: ันเป็น
1: มาท่าเมื่อท่านพ่อเดือนเด
0: ้พี่เอามันเป็นยังไงบ้างฟังกัน พอท่านพ่อเดือน
1: ก็ท่าแต่วันที่2
0: เออท่าวันที่2
1: เฮาก็จีดมาจีดมา
0: ครับ
1: มื้อ1มื้อ2ก็ธรรมดากับมื้อ3มื้อ4มื้อ5มานี่บัดมันบ่หยุดจักเทื่อแล้วบัดนี
0: ่มันเปลี่ยนแปลง
1: มันเปลี่ยนแปลงเลยโอ้ว่ามันสิไหวบ่นี่คือยางคือพี่เลือกแท้ว่ะจีดมาก็ฮอดหอด3มีด4มีด
0: ครับ
1: ก็เลยขาย
0: โอ้
1: ก็เลยขายว่ามันสิ
0: บ่แต่เขานี่10มีดได้ซ้ํานี่บ่
1: 10มีดก็ฮอดแท้จะบ่ได้ยอด
0: อันนี้จักมีดนี่
1: อันนี้3มีดอันนี
0: ้ป๊าดนี่พี่น้อง3มีดน้ํายางขาวดีแท้อีบ
1: ่น้ํายางขาวข้นบ่มีน้ําเลี้ยง
0: น้ําเลี้ยงก็บ่มี
1: บ่มี
0: อันนี้มันเปลือกยางเป็นจังได๋
1: เปลือกยางนี่กีดที่แรกนี่ห้อยวัดมันดึงจนหัวสักหัวค้อนหมดแล้ว
0: แรก
1: บัดใส่อันโซเล่นี่มาพันดึงพันห่วยคือยังบ่ได้ดึงนี
0: ่ติมันหลุดหลุ
1: ดพอดมาข้าวเดียวข้าวเดียวน้ำยางก็ไหลน้ำลัง
0: ว้า
1: โอ้ว่ะ
0: น้ำยางไหลน้ำกดเลยขนาดหน้าแรงนี
1: ่หน้าแรงซ้ำนี่มันบ่เป็นธรรมดามันก็ว่าเอาแล้ววันนี้มาจีตั้ง2กับยายแล้วบัดนี
0: ้แต่สิยายบ่แว้งเถีย
1: บ่มาจักเถีย
0: แสดงว่าปกตินี่หน้าแรงนี่คันกีนเนาะๆคุณพ่อแดงมันนำลักษณะน้ำยางสิบ่เป็นจังซี่มันสินำเลี้ยงไหลปวนมาหลายมันบ่พ
1: อคันนาแรงคันนาแรงคันเฮาบ่ใส่ตัวนี้มาใส่มาซอยนั่นเฮากีดมานี่พอจะกวนแล้วนี
0: ่ครับ
1: โอ้ยน้ำเลี้ยงนี่มันเทออกมันได้เป็นเครื่องขวดกระทิงแดงน้ำเลี้ยงมันน่ะ
0: แต่ละเทื่อนี
1: ่แต่ละเทื่อนี่แต่ละโปแต่ละต้นต้องได้เททิ่ม
0: บานนี่พอใส่โซเลพาราเป็นจังได๋อีพอ
1: ใส่โซเลพารามาแล้วมันมากวนมึงยังมาเศร้าเขาจะมากีดอีกนี
0: ่ครับ
1: มันบ่มีหัวน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
0: บ่ได้เทน้ำ
1: บ่ได้เทน้ำบ่ได้ซ่าเวลายังกีดไปกีดไปกีดไป
0: บ่เสียเวลาตัว
1: บ่เสียเวลาเทน้ำเลย
0: โ
1: อ้ปกติฮอดบ่มีหยังก็กีดเลยกีดเลย
0: แน่มึงบ่มีตัวน้ำเลี้ยงมันกีดทับเลย
1: มันแห้งไปเลยขาวข้นโหแบบนี้มันก็สบายแล้วอ่ะ ใส่ตัวนี้ว่
0: าถามคุณพ่อแดงก่อนใส่โซเล่พาราหรอประทับอกประทับใจบ่อีพ
1: ่อประทับอกประทับใจมากที่ได้เกินเลย
0: มากแซ่ละเกินเลยเป็นว่า
1: ใส่ตัวนี้แล้วนี่เพราะว่าห้วยหน้านี่บ่ได้อุกแล้วกันโซเล่พาราเพิ่นยังมีอยู่ใส่ๆอยู่เดี๋ยวนี
0: ้แม่นบ
1: ่บ่อุกแล้วขณะนี้นอกจากหน้าหนาว
0: อยากให้คุณพ่อแดงฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเล่พาราคืออีพ่อแดงนี่อยากให้เว้าความประทับอกประทับใจใส่แล้วเป็นจังได๋แน่อยากให้เพิ่นมาใส่คือเจ้าของบ่บ่ให้เพิ่นฟังคักๆเบิ่งคุณพ่อเชิญครับ
1: อันนี้แหละพี่น้องเอ้ยคันใส่โซเลพารานี่ให้ใส่โลด
0: ครับผม
1: เชื่อแล้วผมก็ได้ใส่ในร่องแล้วร่องกับมือเองตัวนี้น่ะบ่ให้ไผมาตัวได
0: ้ครับ
1: พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดขณะนี้ก็อยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเลพาราตัวนี้น่ะผมก็เคยใส่บ่เคยใส่จังเทียถืออกถือใจ
0: ครับ
1: แต่ละโป้นห้วยย่อยทิมอยู่กับมีบ่มีโป้สิได้ซื้อโป้มาเพิ่มอีกอยู
0: ่ซื้อโป้ให้เก่าๆเห็นบ
1: ่พี่น้องอ่ะชาวสวนยางทุกคนล่ะ
0: ครับ
1: คันได้ใส่พาราโซเลพาราตัวนี้แล้วนั่นห้วยบ่ต้องอุกดอก
0: แม่นบ
1: ่มีหนีมีสินเท่าใดก็พออยากเบิดพุ่นล่ะคันผู้ใดนั่น
0: บาดนี้ถามพี่พ่อแดงก่อนตอนนั้นว่าได้50 60กกต่อเถียวเนาะหลังจากใส่โซเลพาราเว้าเพิ่นฟังขนาดใดจักกิโล
1: ที่แรกอะหน้านี่เนี่ยได้ประมาณ60-50
0: ครับ
1: บัดมาใส่ตัวนี้แล้วเนี่ยเที่ยแรกนั่น182
0: ป๊าดพี่น้องเพิ่มขึ้นเท่าตัวจาก50 60 182โล
1: 182
0: บ่182บาทได้แม่นบ่
1: 182โล
0: พี
1: ่บัดมาใส่ตัวนี้แล้วรอบ2นี่คือว่าสิเอา200เดี๋ยวนี
0: ้ป๊าด
1: รอบ2หลังจากขายมาแล้ว3-4มีดนี่แหละ
0: เอา
1: ก็สิเอาจัก200ต้องได้200แน่นอน
0: ได้แน่นอนครับ
1: ได้แน่นอน
0: โอ้ยเดี๋ยวอีก10กิโลนึงก็สิพอ200แล้วเป็นจังสิบ่ได
1: ้
0: เอาก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้อีพ่อแดงบอกหมู่บ้านอยู่บ้านเซาอีกเทื่อนึงครับหาพี่น้องเกษตรกรเพิ่นมาถามข่าวพ่อใหญ่แดงเจ้าคือโพดคือโพแท้อีพ่อท่านเจ้าอยู่บ้านไหนบอกเพิ่นอีกเทื่อนึงครับเชิญครับ
1: ครับอันนี้ก็ผมก็ซื้ออีลีก็คือนายกำพ่องวงศาเดซิเลียนซื้อพ่อแดง
0: ครับผม
1: บัดอยู่บ้านโน่นสังสี
0: ครับ
1: อำเภอคำสะอีจังหวัดมุกดาหาร
0: นี่แหละครับคือเสียงจากปากคุณพ่อแดงนะครับอยู่บ้านโน่นสังสีตำบลบ้านทรงอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารสำหรับวันนี้ผมกับคุณพ่อแดงฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี้ครับจังพ่อกับผมเอกโซเลนในทิพนาว่าสิออกเยี่ยมยามถามเขาพี่น้องเกษตรกรทางไหนนะครับจบครบในขวดเดียวครับคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเลพาราอีพอยแม่นะครับสำหรับวันนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณในหลายสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอสัตหีบจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีพ่อเพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านใดใส่คุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ผมพ่อเตียงลำไผ่ครับบ้านแก่อยู่อำเภอสัตหีบจังหวัดกาฬสินธ
0: ุ์ถือว่าคุณพ่อเตียงลำไผ่น้องพ่อเนาะอยู่บ้านแก่หมู่5ตำบลโนนศิลาอำเภอสัตหีบจังหวัดกาฬสินธุ์บ้านนี้พื้นที่ที่เฮายืนอยู่นี่อีพ่อเฮ็ดนาจังได
1: ๋30ไร่ครับ30ครับ
0: ป๊าด30ไร
1: ่ครับ
0: เฮ็ดเองบ่นี
1: ่เฮ็ดเองครับ
0: มาตรฐานแท้จ้างรถไถบ่
1: บ่ได้จ้างครับรถไถเจ้าของ
0: หน้า30ไร่เฮ็ดเองไถหน้าเอง
1: ครับ
0: ดูแลเองเบิดซุแนว
1: ครับ
0: อายุจักปีแล้ว
1: 64ครับ
0: 64ปียังแข็งแรงยังเฮ็ดให้หน้าได้สบายมาก
1: ก็พอไปพอมาอยู่ครับ
0: อย่าว่าพอไปพอมาเถอะ30ไร่เฮ็ดเองนี่บ่ธรรมดาเด้อพี่พ่อถามก่อนบัดนี้หน้า30ไร่ที่คุณพ่อเฮ็ดนี่ปกติใส่ปุ๋ยหยังเบิ่งแย่งให้หน้าเจ้าของ
1: ใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปครับ
0: โอ้ใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี
1: ่ครับ
0: เขาว่ายังดีก็ใส่น้ำเขา
1: ตัวเขาว่ายังดีก็ใส่ไปคือเก่าอยู่บ่งามปานใด
0: มันเป็นยังไงตอนใส่เคมีทั่วไป
1: มันเป็นเขียวโรคก็อยากลง
0: โอ้มันเขียวอยู่แต่ว่ามันยังมีโรคลง
1: ครับ
0: บ้านดินเป็นยังไงพ
1: ่อดินก็บ่ดีคือใช้โซเดียมแล้ว
0: ดินนี่มันบ่ดี
1: บ่ดี
0: หมายความว่าดินนี่มันแข็งจริงสิบ่
1: มันเป็นแข็งเป็นบ่แตก
0: โอ้ดินน้ําไถนี่บ่แตกบ่ร่วนซุยบ่
1: บ่ร่วนซุยม
0: ัน
1: อยากเหนียว
0: บ้านนี้ถามมีพ่อก่อนเรื่องของผลผลิต30ไร่นี่ตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดได้ผลผลิตประมาณเท่าไหร
1: ่มันก็สิประมาณ20กว่าอยู
0: ่ประมาณ20กว่าก็เฉลี่ยแล้วก็ถือไร่ละประมาณ6-700โลน
1: ี่700โลนี่ล่ะ
0: ประมาณนี้แม่นบ่ครับ
1: ครับ
0: มาถามคุณพ่อเตียงก่อนไปรู้จักโซเลพัดนี่ไปฮู้มาแต่ทางใดก่อ
1: ฟังวิทยุครับ
0: ฟังวิทยุ
1: ครับ
0: ฟังโดนบ่
1: โดนอยู่ครับ
0: โอ้เสียคนยากตัวนี้ ฟังแล้วแรกๆนี่ก็บ่ทันเสื้อหรอก
1: บ
0: ่ติ
1: บ่ทันได้เสียหรอกครับ
0: แต่ว่าคืออยากใส่บ่
1: คืออยากใส่อยู่ครับเขาว่ามันดีก็เลยสิเอาใส่ลองเบิ่ง
0: เขาว่ามันดีจังซั่นจังซี่ก็เลยอยากลองเบิ่งกันนะจังซี่บ่
1: ครับ
0: มานี่หลังจากคุณพ่อเตียงซื้อโซเลพัดมาใส่ให้ใส่หน้าเจ้าของแล้วมาใส่แล้วนี่มันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ
1: ่ขึ้นดีกว่าเก่าอยู่ครับ
0: มันเป็นยังไงครับพี่พ
1: ่องามเขียวกับบ่เขียวแห้ง
0: มันเขียวแบบไหนพ่อ
1: เขียวแบบใบตองกล้วยอ่อนครับ
0: โอ้เขียวใบตองกล้วยอ่อนต้นมันอ่อนบ่พ่อมัน
1: ต้นมันแข็ง
0: ต้นแข็งดี
1: ครับ
0: ดินที่คุณพ่อว่ามันเคยแข็งๆน่ะมันเป็นยังไงเนี่ย
1: มันก็งามแล้วครับไถก็สบายไถปั๊วๆๆไปเลยดินบ่เคยลมก็ลม
0: มีขี้กระเดียนขี้ทักแท้บ่อีพ่อ
1: มีครับ
0: ขี้กระเดียนขี้ทักแท้ก็มี
1: มี
0: มานี่ถามคุณพ่อก่อนตอนใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ตอนอีพ่อใส่แล้วผลผลิตมันเพิ่มกว่าเก่าบ่
1: เพิ่มขึ้นกว่าเก่าอยู่ครับ
0: หน้า30ไร่นี่ได้จักตัน
1: มันก็สิบ่ได้แปร30กว่าพุ่นบ
0: ่ใน30กว่า
1: ครับ
0: ป้าทั่วถึงไร่ละตันกว่าพุ่นตัวน
1: ี้กว่าพุ่นเด
0: ้บ่ธรรมดามานี่ถามวิธีใส่ของคุณพ่อก่อนคุณพ่อใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่คุณพ่อใส่แบบใด
1: ใช่สมกันแล้วครับ
0: เอาโซเลพัดนี่จักกระสอบพี่พ่อ
1: 2กับตัวนึง
0: อ๋อ2ตัวนึงหมายความว่าเอาอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่2กระสอบ
1: ครับ
0: แล้วก็ผสมกับเคมีกระสอบนึง
1: ครับ
0: คุเล่เข้ากันนี่แม่นบ่
1: คุเล่เข้ากันก็ไปบ้านเลยบัดนี
0: ้อีพ่อยังสิใส่ตัวบ
1: ่ใช่ครับ
0: ถึงองค์ถึงใหญ
1: ่ครับ
0: ใส่มาจักปีแล้ว
1: ใช่มา 2-3 ปีแล้วครับ
0: ติดอกติดใจก็เลยใส่ประจําบ่ใส่หยังเลยติดช่วงนี
1: ้ครับใช่แต่เดียวนี่ละบัดนี
0: ้บัดนี้อยากให้คุณพ่อเตียงฝากถึงพี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นเบิ่งผู้ที่เพิ่นฟังเฮา2คนคุยกันอยากให้ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรผู้ที่บ่ทันเคยใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดคืออีพ่อนี่ใส่แล้วเป็นจังได๋เว้าให้เพิ่นฟังเบิ่งคักๆอีพ่อเชิญครับ
1: มาเด้อมาใช่เด้อบัดนี้โซเลพัดใช่ดีดี
0: ครับ
1: ดินร่วนซุยขี้กระเดียนก็มีขี้ตะแคร่ก็มี
0: ครับ
1: พอใช้มานี่เงินธรรมดาเด้ดีดีผลผลิตมันดีไร่หนึ่งตันกว่า
0: ได้เป็นตันกว่าเลย
1: ครับ
0: ยืนยันยังสิใส่ตัวน้อยพอเนาะ
1: ใส่ตัว
0: ครับผม
1: ของแท
0: ้ของแท้แน่นอน
1: แน่นอนครับ
0: นี่แหละครับคือเสียงบอกเล่าเสียงตอบรับจากอีพ่อต้อยนะครับอยู่อำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับสำหรับมื้อนี้ผมกับอีพ่อต้อยหรือว่าคุณพ่อเตียงลำไผ่ฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีคืออีพ่อต้อยอยากให้ดินร่วนซุยนะครับเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 少来怕辣拼命发谁痛，少来怕辣拼命发谁痛。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
1: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอลอฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื้อนเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475
2: ราซึ่งใบนี่ก็เปรียบเสมือนห้องครัวคันบ่มีใบก็บ่มีครัวต้นก็สิบ่แข็งแรงบ่ใหญ่น้ำยางบ่หลายส้มคันปล่อยไว้โดนก็ถึงกับเฮ็ดให้ต้นยางตายพุ่นแล้วปัญหาซัมมูนี่นี่จิบจ้อย
3: โซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองเฮ็ดให้ต้นยางของเฮาอุดมสมบูรณ์ผลิตน้ำยางได้หลายต้นกระบอกส้ม นอกจากนั้นก็สิถ้ำนาทีขยายท่อน้ำยางกุดท่อน้ำเลี้ยง
2: ก็สิบ่มีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาให้เปล่าประโยชน์เฮ็ดให้ต้นส้มคุณภาพยางก็สิบ่ดีบ่เข้มข้นบ่เป็นที่ต้องการของตลาดราคาบ่ดี
3: ปัญหาโมนิสิบ่เกิดขึ้นเด็ดขาดโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้ออ้าวจังใดกะเกรงกลางเข้ามา043840122เก็บเงินปลายทางรัวร้านค้าร้านขายอย่า

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

0: มีสหาย2คนไปเที่ยวปกติก็บ่ค่อยเที่ยวดอกว่ามื้อนี้เพิ่นเลยพากันเกเรว่าซั่นเถาะเพิ่นกลืมก่อนเลิกงานเด้เลยได้อารมณ์โหมู่บัดเมาคักว่าซั่นเถาะก่อนสิหลับก็บอกหมู่เด้ไปส่งเฮาบ้านเด้เฮ้ยพะนะหลังจากนั้นก็หลับบ่ฮู้เรื่องอีหยังโดนเติบหมู่เลยปลุกว่าเฮ้ยๆตื่นๆฮอดแล้วฮอดแล้วพะนะเพิ่นก็ง่วงเหี้ยขึ้นมาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเอ้าเฮาบอกตัวไปส่งบ้านมาส่งเฮาโคราชเฮ็ดหยังพะนะโหมู่ก็บอกว่าเอาบ้านโตนตัวนี้ก็ได้พะนะเพิ่นก็บ่ยอมเถียงหมู่บ้านเฮาจังไดโคราชคักๆนี่แล้วเบิ่งเปียงโลกปัญญาโมถือดาบยืนอยู่นั่นพะนะโมก็เลยบอกว่าโอ้อันนั้นบ่แม่นลูกปัญญาโมอันนั้นมันเมียโตค่ะนะ
1: อ้าวมันม้วนผ่านไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ้าวเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเนอะแม่เด้อมาแล้วมาแล้วผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนยางเฮาสิบ่ต้องปวดหัวสิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปโซเล่พาราพีเมียมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาถ้าเข้าไปแล้วสิซอยให้เปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางหลายขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงเวลากีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเมิดห่วงเหลืองเชื่อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกีด8มีด9มีดทั้งเต็มโปะโซเล่พาราพี่เมียมนี่2มีดบ่เกิน3มีดลองเอามาใส่เบิ่งเปียงคันว่าเสื้อบ่าวสีทนนะกับบ่ท่านว่าให้เสียเอามาลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของเดี๋ยวสิว่าบ้าสีทนเว้าโพดเว้าโพอ้าเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายทอน้ำยางปิดทอน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เรียบร้อยเบิดห่วงเรื่องโมนี่ที่เห็นชัดๆก็คือได้น้ำยางหลายกว่าเก่าบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใช้ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใส่ได้บ่ต่ำก็500ตนฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์
0: 043840122
1: เก็บเงินปลายทางหรือว่าสิหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อถ้าหากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อ
2: มาแล้วโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายทอน้ำยางทอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมหน้ายางบ่ตายหนึ่ง ป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยราชมพูดได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: มีเศรษฐีผู้หนึ่งถ้านักกล้าทั้งหลายถ้าผู้ใดสามารถล่อยน้ำควมบึงแคมองนี้ได้เพื่อนสิยกลูกสาวและกับบ้านพร้อมที่ดินให้ว่าสันเถาะพอว่าจบปั๊บเสียงโดดน้ำตามรถและหมอนั่นกับเฝ้าล่อยควมไปฟังพุ่นได้ว่าสันเถาะโดยว่าเป็นอันตรายยังเลยเศรษฐีก็เลยบอกว่าเฮาขอคารวะท่านผู้กล้าเฮาสิเฮ็ดตามสัญญาโดยการยกลูกสาวให้พร้อมบ้านและกับที่ดินดีใจปะว่าสันหมอนั่นก็ตอบว่าอันดีใจบ่ปานใดดอกแต่ว่าสงสัยบักใดถีบปูลงมาพะนะ
1: หาว่ากันไปเรื่อยๆคอยเป็นคอยไปทะย้อยทะย้อยว่ากันไปหัวเตินหัวเตินกันไปน้ำเฮ็ดเวียกกันไปน้ำมันจังสิเพลินเอาเมื่อยกับผักเศร้ามีแห้งกินน้ำกินทาก่อนเด้อห้อนกับเศร้าห่มกันซะก่อนอย่าเห็ดคักเห็ดแน่หลายเอาพอดีพอดีอย่าเห็ดเกินกำลังคักหลายฮิตสตอกฮิตสตอกระวังระวังเอาจังใดกับเป็นกำลังใจให้เด้อแม่เด้อโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางห้าวโซเล่พาราพรีเมียมของดีที่บ้าวสิทนน้ำมาตอนมาฝากเอามาแก้ปัญหาที่พี่น้องพ่อกันอยู่อันดับแรกก็คือน้ำยางบ่ได้หลายตามสมควรกีดไปแล้วน้ำยางกะไหลพ่อกะปี๊ดกะปอยจากน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมปนเปกันไปบ่มีคุณภาพตลาดบ่ค่อยต้องการโอ้ยอุกอังแห้งก็เลยเป็นที่มาของโซเล่พาราพรีเมียมมาเพื่อขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาราพี่เมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษฮะสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่าเอามือจกเห็นบาซิทนเว้ากะอย่าฝ่าเสือไว้หลายเอามาใส่ให้เห็นกับตาเจ้าของโลดอย่าให้ไผตัวใดบาซิทนรับรองด้วยเกียรติลูกเศร้าหน้าว่าบ่ผิดหวังต้นยางกะสิบ่ซ้อมปลอดภัยต่อผู้ใส่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมเอาคันอยากได้น้ำยางหลายๆโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเอามาใส่เอามาใส่หาซื้อได้ตามร้านค้าเกษตรทั่วไปหรือว่าสิโทรศัพท์มาก็ได้หมายเลขโทรศัพท
0: ์043-8401-22
1: ร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่เด้อ

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

0: หมู่หักหมู่แพงสองคนเพิ่นเกิดปีเดียวกันเข้าโรงเรียนโรงเรียนเดียวกันเอิ้นว่าฮักหอมกันหลายว่าซั่นเถาะมีหยังก็ซอยเหลือกันเอิ้นว่าฮักหอมกันหลายว่าซั่นเถาะมีอยู่มื้อนึงหมู่เพิ่นปรึกษากันหมอนึงเว้าขึ้นว่าเฮ้ยว่าซั่นถ้าหากว่าเฮาไปมีหยังกับคนที่มีลูกมีผัวสิผิดบ่เฮ้ยพะนะหมู่ก็บอกว่าผิดตัวเนาะภาคลูกภาคผัวผู้อื่นทั้งบาปทั้งผิดกฎหมายอยู่แล้วนั่นล่ะเฮาก็บอกเมียโตจังซี่ล่ะแต่มันก็บ่เสื่อเฮาพะนะ
1: มันม้วนผ่านกันไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ่ะเฮากำลังมวนซืนอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้โซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาราพรีเมียมให้3มีดเต็มกระโปงบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษผลิตภัณฑ์ทีสิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนยางเฮาลืมตาอ้าปากได้สิบ่ต้องอุกต้องอั้งอีกต่อไปต้นยางบ่ใหญ่บ่แข็งแรงกีดแล้วน้ำยางไหลกระปิดกระปอยบ่เข้มข้นบ่มีคุณภาพซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเตอเข้าไปนี่บ่จบเบิดในขวดเดียวโซเล่พาราพรีเมียมเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดสิขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงไหลออกมาเจือปนยืดอายุของต้นยางให้ยืนยาวเกี่ยวกับเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เสร็จบัดสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มเปลือกหุ่มไว้แผลบ่ซ้ำแผลหายไว้แผลหายเร็วบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใส่ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมหาซื้อได้ตามร้านค้าเกษตรทั่วไปฟ้าวเอามาใส่เอามาใส่หมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ043840122สำหรับร้านค้าร้านขายสนอกสนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่เด้อ

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้อง

ตังพอได้ยิ้มพอได้หัวมันจังสิบ่เฒ่าเร็วอะส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซ่านคือเก่าเหมือนเดิมโดยเฉพาะช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนของเฮาควรสิติดตามควรสิฟังเดี๋ยวมื้อนี้บ่าวสีทนมีของดีๆมาต้อนมาฝากโซเลพาลาพรีเมียมเด้อต้นยางมีปัญหาบ่ว่าสิเป็นเปลือกแข็งเปลือกบ่นิ่มกรีดยากกรีดไปแล้วน้ำยางก็ออกพ่อกระปิดกระปอยบ่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยน้ำเลี้ยงก็ไหลออกมาผสมกับน้ำยางก็เฮ็ดให้น้ำยางบ่มีคุณภาพบ่เป็นที่ต้องการของตลาดสิซอยสมานแผลสมานแผลเก่ารักษาแผลใหม่ให้หายเร็วบ่แม่นสารเล็งเด้อแม่เด้อหาลองคนบ่สิเข้าใจว่าเป็นสารเล็งซึ่งเคยไปซื้อน้ำท่องตลาดมาใส่จักแม่นน้ำยางจักน้ำเลี้ยงผสมกันมุนเอเลยางก็สิบ่ได้คุณภาพขายก็สิบ่ได้ราคาบ่เป็นที่ต้องการของตลาดอ้าวคันอยากให้ต้นยางต้นใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายอายุการใส่งานยืนยาวโซเลพาลาพรีเมียมเด้อแม่เด้อฝ้าหามาซ้ายขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกรีด8มีด9มีดโซเลพาลาพี่เมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล้งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเจอเข้าไปนี่บ่จบบอดในขวดเดียวโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองราคากับประหยัดประหยัดฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อ

อนหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ0438401222เก็บเงินปลายทางเด้อสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้ออยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อกันเข้ามา

少来怕辣皮面发谁汤，少来怕辣皮面发谁汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

0: ขอเพียงแต่ว่าเป็นผู้หญิงเอาบัสขึ้นรถได้สารมาเบาะข้างแม่ซี่ว่างพอดีมันก็นั่งเฮาไปหาหมองเงียบๆขึ้นสวรรค์กันเถาะพะนะแม่ซี่ได้ยินเท่านั้นก็หน้าทอดสีทั้งสั่นและก็ฟ้าวลงจากรถโดยสารเลยว่าซั่นเถาะเบาะนั้นอยู่ใกล้โซเฟอร์โซเฟอร์ก็ได้ยินก็เลยหันมาว่ากับหมอนั่นถ้าอยากได้กับแม่ซี่ผู้นี้สิบอกให้ทุกวันอังคารตอนเที่ยงคืนแม่ซี่สิมาขอพรจากสุสานนี่เป็นประจำถ้าหากว่าอยากได้แม่ซี่ให้แต่งโตเป็นเทวดามาดักท้าและสร้างอีหยังแม่ซี่ก็สิยอมบัดพะนะพอหอดวันอังคารโจรบ้ากามมันก็แต่งโตเป็นเทวดามาเล่ยืนหลังต้นไม้อีหลีเที่ยงคืนแม่ซี่ก็มาอีหลีพอตาเห็นเท่านั้นมันกระโดดออกมาข้าคือเทวดาเจ้าอยากได้พรหยังให้อธิษฐานเอาเฮาสิให้เจ้าแต่ว่ามีขอแม่เจ้าต้องขึ้นสวรรค์กับเฮาก่อนพนาวาแม่ซี่ยืนเงียบอยู่ข้าวหนึ่งก็ยอมโดยดีแต่ก็เว้าขึ้นว่าเพื่อเห็นแก่พรหมจารีของลูกได้โปรดละเว้นประตูนาได้บ่เจ้าข้าพนะบ่มีปัญหาว่าซั่นว่าแล้วก็จัดการพอเสร็จสมอารมณ์หมายหมอนั่นเพิ่นก็ถอดหน้ากากออกซะแล้วฮ่าๆๆกูคือโจรบ้ากามว่าสั่นแม่ซี่ก็ถอดหน้ากากออกมาคือกันกูก็คือโซเฟอร์รถโดยสารคันนั้นล่ะพะนะ
1: ว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆบ่เครียดบ่ซีเรียสอีหยังล่ะคอยเป็นคอยไปอารมณ์ดีเขาไว้อายุจังสิยืนจังสิบ่เฒ่าง่ายเฮากำลังมวนเสริญกันอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยพวกข้าบ้าสีทนคนผู้ให้คนเก่าเหมือนเดิมแวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวนๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ยสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮาสมัยใหม่นี่เอิ้นว่าสมัยยุคโลกาภิวัตน์เฮ็ดอีหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยสิเมื่อยกันดอกสมัยโซมือนี่เครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือหยอดมูเนี่ยใส่รถบัดส่วนพี่น้องชาวสวนอย่างบาดเนี่ยโจมเป็นเสียงเดียวกันยางบ่ใหญ่แค่แกนนำยางก็ได้น้อยออกพ่อกระปิดกระปอยนี่จักสิเฮ็ดจังใดจังสิได้นำยางหลายๆว่าสันเถาะมาแล้วมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเล่พาราพรีเมียมจำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเรพาราพรีเมียมเกิดมาสำหรับต้นยางโดยเฉพาะขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเทให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเรพาราพรีเมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเจอเข้าไปนี่บ่จบบอดในขวดเดียวโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองอยากได้น้ำยางหลายๆฝ้าวเอามาใส่ฝ้าวเอามาใส่ราคากับประหยัดประหยัดเอาฝ้าวหามาใส่เด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ0438401 1-2-2มีเก็บเงินปลายทางพร้อมร้านค้าร้านค้า

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าสร้อยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

0: มีผู้หญิงผู้หนึ่งเพิ่นสิเป็นคนอารมณ์ร้อนแน่จักหน่อยว่าจันทะผัวบ่เมื่อบ้านจักเที่ยเด็กเดินแล้วก็ได้ผัวเพิ่นก็มีนิสัยมักเที่ยวแน่เจ้าสู้จักหน่อยว่าจันทะเพิ่นก็เลยโทรไปพอมีเสียงรับสายปุ๊บเพิ่นใส่เลยบักปอบมึงอยู่ไสพะนะมีเสียงตอบมาอยู่วัดว่าสันผู้นี้ก็บ่ฟังหยังบักปอบเอ้ยมึงไปเฮ็ดตายอย่างอยู่ในวัดหันดอนเติบก็มีเสียงตอบมาบวชอยู่พะนะเบิ่งดูบักปอบมึงไปบวชตะเหิงพะนะผู้นี้ก็ได้เสียงตอบมาสิเริ่มโมโหจักหน่อยนี่ล่ะ15พรรษาแล้วว่าสันว่าเอ๊ะใจเลยเบิ่งเบอร์โทรที่โทรออกเป็นเบอร์หลวงพ่อเพิ่นก็เลยว่าอันขอโทษค่ะโทรผิดว่าสันเจริญพรพะนะ
1: ฮะมันม้วนผ่านกันไปทะลึ่งตึงตังพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวอย่าถือคนบ้าอย่าซาคนเมาสันตัวว่ากันไปเรื่อยๆเฮ็ดเวียกไปน้ำหัวเติงหัวเติร์นไปน้ำด้วยความคิดฮอดคิดถึงจากผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้หายคือเก่าเหมือนเดิมในช่วงเฮฮาภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูเฮาเพื่อพี่น้องชาวสวนอย่างโดยเฉพาะจังใดก็ฟังไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเด้อปัญหาที่พี่น้องพ่อกันอยู่หาลังคนกะจักสิแก้ไขจังใดบ่ว่าจะเป็นอันดับแรกเลยก็คือเฮ็ดจังใดหนอจังสิได้นำยางหลายๆสิไปหาอีหยังมาใส่สิมีตัวใดที่สิเฮ็ดให้นำยางมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดเคยกีดปกติ7มีด8มีดจังสิเต็มกระโปว่าสันเถาะคันอยากได้จัก2มีด3มีดเต็มกระโปบ่ล่ะโซเล่พาลาพีเมียมเม่นหยังล่ะพี่เมียมฮาลังคนอาจสิสงสัยพี่เมียมนี่ล่ะคือโตสำคัญเปลือกเน่าเงาเน่าหากเน่าโซเล่พาลาพี่เมียมสิดูแลรักษาโดยเฉพาะเฮ็ดให้หากหลายหากแข็งแรงดึงอาหารมาได้ได้หลายปัญหาเรื่องเปลือกเน่าเงาเน่าหากเน่าสิเบิดไปร่าดำร่าย่อยร่าชมพูเนี่ยเจอโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมเข้าไปเนี่ยเสร็จคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเปลือกนิ่มสมานแผลเร็วโดยเฉพาะทอน้ำเลี้ยงสิกระตุ้นให้ปิดทอน้ำเลี้ยงได้เร็วบ่ให้น้ำเลี้ยงไหลออกมาต้นจังสิบ่ส้มซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ให้หายเร็วโดยเฉพาะแผลใหม่ที่เฮากีดไปเนี่ยเฮาใส่โซเล่ผ้าล่าพรีเมียมท่าเข้าไปเนี่ยสังเกตว่าแผลสิ นิ่มกีดง่ายน้ำยางกระลายเพราะว่าลำต้นแข็งแรงบ่มีน้ำเลี้ยงไหลออกมาปนเพราะว่าโซเล่ผ้าล่าพรีเมียมนี่สิสมานแผลทอน้ำเลี้ยงให้หายเร็วบาดนี้น้ำยางกะสิมีความเข้มข้นเป็นน้ำยางที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดถ้าลางคนเพิ่นไปซื้อสารแหล่งตามท้องตลาดมาใส่เด้ถามว่าได้น้ำยางหลายบ่โอ้ไหลจวกจวกเทิงน้ำยางเทิงน้ำเลี้ยงหลังจากนั้นอีกบ่โดนกะสิเฮ็ดให้ต้นยางส้มอ่อนแอเดี๋ยวมีเชื้อราเดี๋ยวมีโรคและก็ตายโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมแม่เอามาใส่เอามาใส่ปลอดภัยทั้งเฮาคนใส่ทั้งต้นยางทั้งสิ่งแวดล้อมเอาโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเด้อแม่เด้อ
0: 043840122
1: เฝ้าเอามาใส่เอามาใส่
2: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทอง โซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลได้น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

0: สองผัวเมียไปหน้าน้ำกันหลังจากกินข้าวกินน้ำแล้วผัวเมียก็ล้างถ้วยล้างจานอยู่ผัวผัวก็ลงไปไถหน้าต่อจักข้าวเดียวละผัวเมียลงเชียงหน้ายางมาหาผัวพ่อไปฮอดเพิ่นก็เอิ้นผัวนะผัวผัวก็ดับรถไถหน้าแล้วก็ยางมาหาเมียพ่อฮอดเมียบ่ท่านเว้าหยังเมียตบหน้าเพี้ยรถอ้าวจะตบหน้าคอยให้หยังเถ่าว่าซั่นว่ายื่นกระดาษใส่หน้าผัวนี่ซื้อไผ่ล่ำด่วนนี่บอกมาเดี๋ยวนี้อีล่ำด่วนมันเป็นไผ่โอ้ยคอยไปตีไก่ไก่ซื้อว่าล่ำด่วนเจ้านี่ก็ได้จังมันมาฟังหน้าฟังหลังพะนะหน้าทอสีแล้วเมียก็ได้ก็เลยยางกลับไปเชียงหน้าผัวผัวก็ไปไถหน้าคือเก่าดอนเติบลงมาอีกยางมาหาผัวเอิ้นผัวผู้ผัวก็ดับรถไถย่างมาหาเมียผู้เมียก็ตบหน้าเพี้ยอีกยื่นโทรศัพท์ให้ผัวอ้าวไก่เจ้าโทรมาพะนะ
1: มันม้วนผ่านกันไปทะลึ่งตึงตังพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ๆว่ากันไปเรื่อยเฮ็ดเวียกไปน้ำหัวเตะหัวเตินกันไปน้ำมันจังสิเพลินจังสิบ่เมื่อยม้วนกันในช่วงเฮฮาภาษาไทยบ้านโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางห้าวฟังกันไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อเอาแนวดีๆมาแก้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวสวนยางห้าวซึ่งกะฮาลังคนกะจักสิแก้ปัญหาโดยวิธีใดน้ำยางไหลบ่ค่อยดีจากน้ำยางจากน้ำเลี้ยงไหลออกมาเฮ็ดให้น้ำยางบ่มีความเข้มข้นอ้าวโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองปัญหาเรื่องเปลือกแข็งกรีดยากต้องกรีด7มีด8มีดจังสิเต็มกระโปะ2มีดเต็มกระโปะสิทำนาทีขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดได้ราคาดีสันตัวที่สำคัญบ่เฮ็ดให้ต้นส้มบ่ว่าสิเป็นเชื้อโรคเชื้อราเจอเข้าไปเซตบัดบ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเงาเนาหน้ายางตายหนึ่งมู่เนี่ยโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเอามาใส่เอามาใส่สองมีดเต็มกระโปนี่บ่แม่นว่าบาซีทนยกเมฆเว้าเองเด้เห็นกับตาเจ้าของจังกล้าเว้าพี่น้องที่เอามาใส่แล้วก็ตั้งยืนยันว่าสุดยอดและก็บ่เฮ็ดให้ต้นยางเฮาส้มเพราะว่าเป็นฮอร์โมนบ่แม่นสารเลงที่สำคัญก็คือขยายทอน้ำยางเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกได้น้ำยางหลายและก็ปลอดภัยต่อคนเฮาผู้ใส่ปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมพร้อมอ้าวจังใดกับเฝ้าเอามาใส่เด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อเอามาใส่เอามาใส่มีขายตามร้านเกษตรทั่วไปหรือว่าสิโทรมาที่เบอร์043840122เก็บเงินปลายทางสำหรับพี่น้องร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็กลิ้งกลางกันเข้ามาเฝ้าหามาใส่หามาใส่ใส่เก

Sole Para Premium ฝาสีทอง Sole Para Premium ฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำ

103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ขอให้พระพุทธเจ้าอยู่บนหัวพระแม่คงคาเป็นน้ำลายพระนารายณ์เป็นลมปากปีใหม่เนี่ยก็หมดหนี้หมดสินให้พวกคนชั่วในแผ่นดินมันหายไปจากสังคมนะให้โลกมันเจริญสอกสอกสระสระเจริญนายเอ้ยมากันไป

0: คมทุกชุมชน
1: พกพาอาวุธปืนให้มีความเข้มงวดสูงสุดพร้อมเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นหากกฎหมายปัจจุบันยังมีข้อจำกัดรวมทั้งกำชับให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นจับกุมและดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนพร้อมย้ำว่าบุคคลทั่วไปไม่มีสิทธิพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะหากไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายและให้เตรียมเพิ่มมาตรการตั้งจุดตรวจเพื่อควบคุมและตรวจสอบการพกพาอาวุธปืนในพื้นที่ต่างๆขณะเดียวกันนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างดำเนินการยกร่างปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนและอาจพิจารณาจัดทำเป็นกฎหมายฉบับใหม่ตามความเหมาะสม
2: ก็ต้องเรียนย้ำอีกครั้งไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะพกพาอาวุธปืนไปไหนมาไหนได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งในสถานที่สาธารณะใครพกพาไปเนี่ยผิดกฎหมายแล้วก็จะถูกดำเนินคดีจะมาบอกว่าป้องกันตัวยังไงไม่ได้ทั้งนั้นใบอนุญาตพกปืนเนี่ยใบสุดท้ายเนี่ยออกไปเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วใบพกเหล่านี้มีอายุเพียง1ปีนี่ปี69แล้วมันไม่มีใครสามารถพกปืนได้ถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองในขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วย
1: สำหรับกรณีการทุจริตการสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังพร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนและเร่งตรวจสอบขยายผลไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดโดยรัฐบาลจะบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานด้านความมั่นคงและปปท.เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายและการป้องกันปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเกิดผลเป็นรูปธรรมสวิสาปทุมมารายงาน
3: กระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันพรุ่งนี้และให้กรมสุขภาพจิตเข้ามาร่วมแก้ปัญหาด้านสุขภาพจิตให้กับนักเรียน
4: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาว่านายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้เพื่อให้กระทรวงอื่นๆสามารถให้ความเห็นเพิ่มเติมได้และนำไปปฏิบัติโดยจะเห็นได้ว่าได้มีการปฏิบัติในโรงเรียนต่างๆแล้วและเตรียมหารือกับเลขาราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยเพื่อปรึกษาเรื่องของจิตวิทยาเพราะไม่ใช่แค่เรื่องของกระทรวงศึกษาธิการเพียงอย่างเดียวแต่ต้องยกระดับให้เป็นวาระระดับชาติเนื่องจากเป็นประเด็นอ่อนไหวต้องดูแลทุกอย่างให้ทั่วถึงส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าครูสร้างแรงกดดันให้นักเรียนจนนำมาซึ่งเหตุการณ์ความรุนแรงดังกล่าวนายยศนันท์กล่าวว่าเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขปัญหาในองค์รวมทั้งกรมสุขภาพจิตกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.และได้พูดคุยกับราชวิทยาลัยเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและได้มีการยกระดับให้มีการวางแผนอย่างจริงจังเพราะเรื่องความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดทั้งในส่วนของบุคลากรและนักเรียนผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
3: ส่วนการเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีกระทรวงศึกษาธิการเปิดโอกาสให้ครูขอย้ายหรือเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราวพร้อมส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ครูกับนักเรียนให้มากขึ้นเพื่อสังเกตพฤติกรรมความเสี่ยงของเด็กได้ตั้งแต่ต้นทาง
5: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงเหตุการณ์ความรุนแรงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีว่ากระทรวงศึกษาธิการเปิดโอกาสให้ครูที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถขอย้ายหรือปรับเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานได้เป็นการชั่วคราวส่วนการจัดหาครูทดแทนครูที่เสียชีวิตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถดำเนินการได้จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนไปอย่างใดสำหรับการเยียวยาด้านจิตใจขณะนี้กรมสุขภาพจิตนักจิตวิทยาจากหน่วยงานต่างๆรวมถึงคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและทีมสุขภาพจิตของกระทรวงศึกษาธิการได้ระดมกำลังลงพื้นที่เพื่อดูแลครูนักเรียนผู้ปกครองและผู้ได้รับผลกระทบเพื่อจะเข้าประเมินและฟื้นฟูสภาพจิตใจอย่างต่อเนื่อง
6: เพื่อเป็นการเยียวยาจิตใจนะครับเราก็เปิดโอกาสให้ครูเนี่ยเปลี่ยนโรงเรียนเพื่อที่จะให้สภาพจิตใจในปกติก็ให้โอกาสได้สวทก็หาครูมาทดแทนได้อยู่แล้วไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างไรเพราะว่าเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตชุมชนอยู่แล้วผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากที่เป็นปัญหานะครับ
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวเพิ่มเติมว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาไม่ควรหยุดอยู่เพียงการตรวจค้นหรือการควบคุมสิ่งของต้องห้ามเท่านั้นแต่ในระยะยาวจำเป็นต้องสร้างความผูกพันและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนให้มากขึ้นเพื่อให้โรงเรียนมีระบบดูแลที่สามารถสังเกตความเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงของเด็กได้ตั้งแต่ต้นทางโดยจะมีการส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างครูกับนักเรียนอาทิระบบพี่ช่วยน้องน้องช่วยพี่และกิจกรรมสร้างความห่วงใยและความผูกพันในโรงเรียนเพื่อให้ครูนักเรียนและเพื่อนนักเรียนสามารถดูแลซึ่งกันและกันได้ไม่ใช่เพียงการดูแลด้านการเรียนการสอนเท่านั้นจิรวรรณช่วยเช้ารายงาน
3: เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวผู้ก่อเหตุยิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้แล้วพร้อมนำตัวไปสอบปากคำที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศ
0: เมื่อช่วงใกล้เที่ยงที่ผ่านมาเกิดเหตุปืนลั่นภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุและเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุทันทีพบผู้บาดเจ็บคือพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีอาการสาหัสจึงเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อการรักษาล่าสุดเสียชีวิตแล้วขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถควบคุมตัวนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีผู้ก่อเหตุพร้อมนำตัวมาสอบปากคำที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศด้านนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเดินทางมาที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศเพื่อพูดคุยกับผู้ก่อเหตุพร้อมเปิดเผยว่าเบื้องต้นนายฉลองรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงโดยอ้างแรงจูงใจในการก่อเหตุเป็นเรื่องปัญหาส่วนตัวขณะที่ผู้ก่อเหตุกล่าวกับสื่อมวลชนว่าพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐได้ยืมเงินจำนวน11ล้านบาทเพื่อใช้ลงสมัครหาเสียงทางการเมืองเมื่อปีพ.ศ. 2551รวมทั้งที่ผ่านมาเคยช่วยเหลือทั้งในฐานะเพื่อนและคนรู้จักหลายครั้งโดยไม่เคยเรียกร้องสิ่งตอบแทนจนกระทั่งประสบปัญหาด้านสุขภาพต้องใช้เงินค่ารักษาพยาบาลจำนวนมากซึ่งติดต่อคู่กรณีเพื่อขอให้คืนเงินที่ยืมไปแต่เมื่อพยายามพูดคุยกลับเกิดการโต้เถียงและคู่กรณีไม่ยอมเจรจาและในจังหวะนั้นคนขับรถของนายกอบจชักปืนออกมาซึ่งตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงป้องกันตัวโดยไม่ได้มีเจตนายิงให้ถึงแก่ชีวิตและเข้ามอบตัวทั้งนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนและตรวจสอบพยานหลักฐานเพื่อหาข้อเท็จจริงของเหตุการณ์และดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งพลตำรวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งระบุว่ารายละเอียดเชิงลึกขอให้พนักงานสอบสวนสอบปากคำผู้ก่อเหตุอย่างละเอียดปริญญาวิทย์สมบูรณ์รายงานจากจังหวัดนนทบุรี
3: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งลดต้นทุนการเงินประชาชนฐานรากป้องกันการพึ่งพาหนี้นอกระบบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้แหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลว่ามาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญในการลดต้นทุนทางการเงินให้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านซึ่งเป็นประชาชนฐานรากของประเทศซึ่งรัฐบาลจะสนับสนุนผ่านสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองหรือสทบ.โดยให้กองทุนหมู่บ้านแต่ละแห่งพิจารณาโครงการและความต้องการกู้เงินของประชาชนในพื้นที่เป็นรายกรณีเมื่อกองทุนเห็นชอบเงินกู้แล้วรัฐบาลจะนำงบประมาณ 4,500 ล้านบาทมาสมทบภาระดอกเบี้ยในลักษณะคนละครึ่งเพื่อช่วยลดต้นทุนทางการเงินให้แก่ประชาชนซึ่งการลดภาระดอกเบี้ยจะช่วยให้ประชาชนมีต้นทุนในการประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจลดลงส่งผลให้มีโอกาสสร้างกำไรและเพิ่มรายได้มากขึ้นขณะเดียวกันยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบซึ่งมีต้นทุนทางการเงินสูงและมีเงื่อนไขที่อาจสร้างความเสี่ยงต่อฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนหากประสบปัญหาในการประกอบธุรกิจนอกจากนี้สทบ.ยังอยู่ระหว่างการเชื่อมโยงความร่วมมือกับบริษัทประกันภัยเพื่อพิจารณารูปแบบการรับประกันความเสี่ยงหรือประกันหนี้ในระดับหนึ่งซึ่งจะช่วยเสริมความมั่นคงให้แก่ระบบสินเชื่อของกองทุนหมู่บ้านและเพิ่มเสถียรภาพทางการเงินของประชาชนในระดับฐานราก
2: เราก็จะใช้หลักในการที่จะให้กองทุนหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้านเนี่ยได้พิจารณาสินเชื่อหรือเงินกู้ที่พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านต้องการจะมาขอกู้แล้วเราก็จะพิจารณาเป็นรายๆไปรัฐบาลก็อนุมัติงบอยู่ประมาณ 4,500 ล้านบาทเพื่อนำไปสมทบเป็นดอกเบี้ยคนละครึ่งก็ทำให้ต้นทุนของพี่น้องประชาชนที่จะไปทำธุรกิจธุรกรรมต่างๆในขนาดของเขาเนี่ยลดลงมาทำให้สร้างผลกำไรได้เพิ่มมากขึ้น
3: นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าหัวใจสำคัญของมาตรการคือการลดภาระดอกเบี้ยโดยให้ประชาชนรับภาระเพียงครึ่งหนึ่งขณะที่รัฐบาลช่วยสมทบอีกครึ่งหนึ่ง เมื่อกองทุนหมู่บ้านเห็นชอบโครงการเงินกู้ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสินค้าและการประกอบอาชีพของประชาชนลดลงและช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนฐานรากคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนจัดตั้งคณะทำงาน4ด้านเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจการค้าและบริการอย่างเป็นรูปธรรม
7: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนครั้งที่1/2569ภายใต้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอว่ารัฐบาลเตรียมเดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจในส่วนของการค้าและบริการอย่างเป็นรูปธรรมโดยที่ประชุมมีมติจัดตั้งคณะทำงาน4คณะเพื่อขับเคลื่อนภารกิจให้ครอบคลุมและไม่ซ้ำซ้อนได้แก่คณะทำงานด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และผู้มาเยือนที่มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวและปลดล็อกข้อจำกัดคณะทำงานด้านสินค้าเกษตรและความมั่นคงทางอาหารเน้นผลักดันเกษตรมูลค่าสูงและเชื่อมโยงช่องทางจำหน่ายคณะทำงานด้านเศรษฐกิจชุมชนและ SME เพื่อยกระดับขีดความสามารถของรายย่อยที่เป็นฟันเฟืองหลักของประเทศและคณะทำงานด้านการค้าต่างประเทศมุ่งสร้างสมดุลนำเข้าส่งออกและขยายตลาดใหม่เพื่อรับมือความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งนี้การทำงานจะถูกกำหนดกรอบเวลาชัดเจนโดยเน้นสร้างผลลัพธ์ระยะสั้นหรือควิกวินภายใน 6-12 เดือนแรกด้วยการเร่งแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการโดยไม่ต้องรองบประมาณควบคู่ไปกับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างระยะยาว 2-4 ปีหรือบิ๊กวิน
8: เราจะมีการทำมาตรการใหม่ที่จะตอบโจทย์ความท้าทายภายในระยะเวลา 6-12 เดือนอะไรเราก็จะเอาเรื่องนี้กลับไปเสนอให้คณะทำงานซึ่งคณะทำงานนั้นเนี่ยมีส่วนประกอบของกระทรวงต่างๆหน่วยงานต่างๆของภาครัฐอยู่ในนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นหน้าที่ที่เดินทุกวันเขาก็เดินไปแต่สิ่งที่เราทำคือสิ่งที่เราจะมาตอบโจทย์ในการทำให้มีการขยับปรับเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาวก็จะเป็นการทำงานคู่ขนานกันไปค่ะ
7: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวอีกว่าคณะทำงานทั้งหมดซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนและผู้ทรงคุณวุฒิจะมีการนัดหมายพบปะหารือกันอย่างใกล้ชิดโดยคาดว่าจะมีการประชุมร่วมกันแทบทุกสัปดาห์เพื่อติดตามความคืบหน้าและจัดทำรายละเอียดมาตรการต่างๆก่อนจะนำกลับมาเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการชุดนี้ตามลำดับเวลาที่ได้กำหนดไว้และจะนำเสนอเข้าที่ประชุมกรอชุดใหญ่ต่อไปโดยรัฐบาลจะทยอยแถลงความคืบหน้าของมาตรการระยะสั้นให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับทราบอย่างต่อเนื่องปฏิพลสัทพรมารายงาน
3: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยวันพรุ่งนี้เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาบังคับใช้ระบบ MFA และมาตรการรีเซ็ตรหัสผ่านรายเดือนในหน่วยงานรัฐเพื่อยกระดับความปลอดภัยไซเบอร์
9: นายพลาดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.เปิดเผยถึงแนวทางการยกระดับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ภายหลังการประชุมร่วมกับหน่วยงานและภาครัฐและตัวแทนภาคประชาชนโดยระบุว่าได้มอบนโยบายให้สกมช.บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE อย่างใกล้ชิดเพื่อหวังมาตรการป้องกันข้อมูลรั่วไหลโดยมาตรการเร่งด่วนที่จะดำเนินการทันทีคือการนำเรื่องการพิสูจน์ตัวตนหลายชั้นหรือ Multi-Factor Authentication หรือ MFA เสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้นอกจากนี้ยังมีมาตรการด้านความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลโดยจะให้ทุกหน่วยงานภาครัฐดำเนินการล้างรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดและอาจกำหนดให้มีการเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำทุกเดือนเพื่อป้องกันความเสี่ยงพร้อมย้ำเตือนไปยังหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งที่ถือครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนว่าจะต้องตระหนักถึงความสำคัญและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลให้มากขึ้นโดยมาตรการที่ทางสกมช.และกระทรวงดีอีกำหนดออกไปนั้นไม่ใช่เพียงการขอความร่วมมือแต่ถือเป็นข้อสั่งการที่ทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อปกป้องข้อมูลของประชาชนสำหรับกลุ่มมิจฉาชีพหรือผู้ที่ตั้งใจนำข้อมูลของประชาชนไปใช้ในการทุจริตหรือซื้อขายนั้นขณะนี้ภาครัฐทั้งตำรวจไซเบอร์และสกมช.กำลังเข้มงวดและจับตามองเป็นพิเศษซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นคำเตือนครั้งใหญ่ให้ทุกหน่วยงานเกิดความกระตือรือร้นในการป้องกันหากพบการกระทำผิดจะมีการติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดแน่นอนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
3: กระทรวงแรงงานส่วนที่กำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสถานประกอบการในเขตห้วยขวางเพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบจ้างแรงงานต่างด้าวพบสถานประกอบการทำผิด4แห่งแรงงานต่างด้าว16คน
10: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายให้นายสุรชาติเทียนทองเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยนายเสกสิทธิ์สวรรยาธิปัตย์รองอธิบดีกรมการจัดหางานในฐานะหัวหน้าศูนย์ป้องกันปราบปรามแรงงานผิดกฎหมายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกับกรมการปกครองกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการในเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายผลการตรวจสอบพบการกระทำผิดของนายจ้างสถานประกอบการ4รายและแรงงานต่างด้าว16คนนอกจากนี้ยังพบโรงแรมที่ไม่ได้รับใบอนุญาต3แห่งเจ้าหน้าที่เตรียมขยายผลตรวจสอบความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวต่อไปโดยเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้กระทำความผิดส่งพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายขณะที่นายจ้างที่ฝ่าฝืนมีโทษปรับตามจำนวนแรงงานต่างด้าวที่กระทำผิดและหากทำผิดซ้ำจะมีโทษหนักขึ้นรวมถึงอาจถูกห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดนิตยาคุณสิมรายงาน
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีติดตามการแก้ปัญหาจราจรคอขวดบนถนนสุขุมวิทพร้อมผลักดันก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำจันทบุรีและสะพานเชื่อมเกาะช้างยกระดับการขนส่งเดินทางและการขนส่งสู่ภาคตะวันออก
11: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมตรวจราชการและติดตามการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งณศาลากลางจังหวัดจันทบุรีร่วมกับผู้บริหารกระทรวงคมนาคมผู้ว่าราชการจังหวัดและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราดเพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาการเดินทางและการขนส่งสินค้าในภาคตะวันออกอย่างเป็นระบบพร้อมเปิดเผยว่าจันทบุรีและตราดเป็นหัวใจสำคัญทางเศรษฐกิจทั้งด้านการเกษตรผลไม้การท่องเที่ยวและการค้าชายแดนการพัฒนาคมนาคมจึงต้องมองเป็นโครงข่ายเพื่อความยั่งยืนโดยมีโครงการสำคัญที่ต้องเร่งผลักดันการแก้ไขจราจรคอขวดบนถนนสุขุมวิททางหลวงหมายเลข3กรมทางหลวงจึงเตรียมการปรับปรุงจุดตัดสำคัญเช่นแยกเกาะรงและแยกศักชัยที่ได้รับงบประมาณแล้วรวมถึงเร่งตัดแยกแสลงและแยกปากแซงเข้าสู่งบประมาณปี2571พร้อมสำรวจออกแบบจุดตัดสำคัญอีก6แห่งเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรรวมทั้งระบบและลดระยะเวลาเดินทางท่องเที่ยวชายฝั่งเร่งศึกษาความเหมาะสมโครงการสะพานข้ามปากแม่น้ำจันทบุรีเชื่อมถนนเฉลิมบูรพาชลทิศอำเภอแหลมสิงห์ซึ่งจะช่วยล่นระยะทางจากตัวเมืองไปยังชายหาดจาก40กิโลเมตรเหลือเพียง11กิโลเมตรเท่านั้นโดยหลังจากการประชุมคณะได้ลงพื้นที่จริงบริเวณโครงการสะพานเชื่อมท่าแถลบบางกระชัยและจุดตัดทางหลวงหมายเลข3ช่วงแยกแสลงซึ่งเตรียมเสนอขอจัดสรรงบประมาณก่อสร้างทางแยกต่างระดับในปี2571นพศรแก้วคำรายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลยกระดับสำนักงานที่ดินเปิดบริการจดทะเบียนออนไลน์ทั่วประเทศ462สำนักงานพร้อมยกระดับสำนักงานที่ดินกทม.และสาขารวม17แห่งเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ทั้งระบบประชาชนสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมณสำนักงานที่ดินที่สะดวกโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดินซึ่งที่ดินตั้งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมที่ดินกำหนดช่วยลดภาระการเดินทางและค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการสำหรับประชาชนที่สนใจใช้บริการสามารถยื่นคำขอผ่านแอปพลิเคชัน EQ Land Plus ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android โดยเลือกเมนูจองคิวยื่นคำขอจดทะเบียนต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั้งนี้ต้องเป็นการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมที่ไม่มีการประกาศหรือรังวัดมีหลักฐานเป็นโฉนดที่ดินสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DOL Call Center โทร02141555สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
15: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
16: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสาธารณรัฐตาตาสถานทางตอนกลางของรัสเซียที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดนอย่างรุนแรงในหลายพื้นที่ของสาธารณรัฐตาตาสถานซึ่งรวมถึงเมืองเนสนิกัมในวันนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเกือบ40รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้โรงกลั่นน้ำมันและอาคารบ้านเรือนบางส่วนได้รับความเสียหายขณะที่นายรัสตามมินนีคาวนอฟผู้นำสาธารณรัฐตาตาสถานประกาศให้มีการไว้อาลัยแก่ประชาชนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์โดรนของยูเครนโจมตีเป้าหมายในดินแดนสาธารณรัฐตาตาสถานซึ่งอุดมไปด้วยทรัพยากรด้านพลังงานและมีโรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่หลายแห่งอย่างไรก็ตามทางการยูเครนยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการโจมตีดังกล่าวสำนักข่าว CCTV ของทางการจีนรายงานโดยอ้างแถลงการของศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนหรือ NMC ที่ยืนยันว่าพายุไต้ฝุ่นดอลฟินเริ่มอ่อนกำลังลงแล้วในวันนี้หลังเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีนเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตาม NMC คาดการณ์ว่าหลายพื้นที่ทางตะวันออกและทางตอนกลางของจีนจะยังคงเผชิญกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในวันพรุ่งนี้ขณะที่ทางการจีนเปิดเผยว่าอิทธิพลของพายุใต้ฝุ่นดอลฟินซึ่งเป็นพายุใต้ฝุ่นลูกที่13ของปีนี้ส่งผลให้สนามบินหลัก2แห่งในนครเซี่ยงไฮ้ประกาศยกเลิกเที่ยวบินมากกว่า900เที่ยวบินและยังทำให้บริการขนส่งสาธารณะในพื้นที่ดังกล่าวรวมถึงรถไฟต้องหยุดให้บริการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่ง สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:42 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.48 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:39 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง94 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:42 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:04 น.
17: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไปแผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
18: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
17: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
18: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
19: เรารักประเทศไทย
16: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศาสตร์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: สวัสดีครับเจอกันนาตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์กลิ่นเกษรครับจำกันได้นะครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
1: รายการวาไรตี้อาร์ตครบเครื่องเรื่องศิลปะ
2: หลังจากที่เราไปจังหวัดระยองอำเภอเมืองแกงเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็แวะไปจุดพักรถร้านตายายเพื่อไปชม
3: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ชวโรกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นางสิริเพ็ญราชเจริญร้านสิริเพ็ญเบเกอรี่ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทรานำคณะกรรมการและผู้สนับสนุนการจัดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะชิงโล่รางวัลพระราชทานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายขนมรอบการกุศลจากการจัดงานประกวดโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของต่างๆในโอกาสนี้พระราชทานพระราชโอรสให้นักเรียนที่ชนะการประกวดรวมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทและพระราชสิริ

0: วชิระเวทีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีธรรมยุทธวัดพระนางจามเทวีตำบลบางขันมากอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีกับพระครูประภากรโสพลวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดหัวกุญแจตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วร่วมเข้าเฝ้าด้วยนางรุ่งนภาเทพนมประธานกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรานำคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานและกรรมการสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรรอบการกุศลพิเศษโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตผลทางการเกษตรของจังหวัดฉะเชิงเทราในโอกาสนี้พระครูพินิจวรกิจพิมลวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดโพนงามตำบลคูยายหมีอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทรารวมเข้าเฝ้าด้วยนายเสกสรรวัจนะพงพันธ์นายกสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรีนำคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรแห่งที่1-7เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายข้าวเหนียวมะม่วงมะม่วงน้ำปลาหวานรอบการกุศลพิเศษในงานวันมะม่วงและของดีเมือง8ริ้วครั้งที่55โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จังหวัดฉะเชิงเทราในโอกาสนี้พระครูปลัดกฤษณพงศ์สิริปัญโยและพระณัฐพงศ์จารุธรรมโมวิทยากรค่ายพุทธบุตรสำนักปฏิบัติธรรมรวยสำราญตำบลสนามจันทร์อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมเข้าเฝ้าด้วยพระครูปลัดจิรายุทธจิระวัฒโนวัดป่าคายวนารามอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกอาจารย์สอนศีลธรรมประจำหน่วยเผยแพร่ศีลธรรมกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเฝ้าถวายพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก9นิ้วและนำนายปนดเสนีวงศ์ณอยุธยานายกสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนาในความอุปถัมภ์ของสมเด็จพระมหาธีราจารย์และคณะศิษยานุศิษย์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและเพื่อสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลในโอกาสนี้พระภิกขเนสันติกโรร่วมเข้าเฝ้าด้วยนายสุรวัชชมภูพงศ์ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2 เมษายน 2569และเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนผู้พิการทางการได้ยินในโครงการมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนเฉลิมพระเกียรติ70 พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพลโทกิตติยุทธกิตติยุทธโยธินนายกสมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์นำคณะกรรมการสมาคมและคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายวินวิริยะประภัยกิจประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสทรีจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารบริษัทและผู้ร่วมจัดการกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลคนเหล็กมินิมาราธอนประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนตามพระราชดำริและโครงการทุนการศึกษาพระราชทานนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ นายอภิศักดิ์เทพดุงพรนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑลนำคณะกรรมการสมาคมและคณะกรรมการจัดงานเดินวิ่งมินิมาราธอนและฮาฟมาราธอนชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการแข่งขันรวมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยนางสาวสุพรรณีศิลากุลและนางสาวเรนูพันชาตรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2569เวลา 13:53 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมใหญ่สามัญร้านสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำกัดประจำปี2569ณคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 13:52 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้คุณหญิงจรัสศรีทีปิรัตน์กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนหทัยทิพย์นำคณะบุคคลต่างๆเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลสมทบทุนกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์ณศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมี2569เชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าภูมิปัญญาไทย 8-16 สิงหาคมนี้ณ Impact เมืองทองธานี
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ภายใต้แนวคิด Radiance of สยามสิริรัศมีแห่งแผ่นดินณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยมีคณะรัฐมนตรีคณะทูตานุทูตผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยและผู้แทนภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกว่า 1,000 คนนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการจัดงานครั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญในการร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรและอนุรักษ์สืบสานงานศิลปหัตถกรรมไทยซึ่งรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาผสานกับทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับสินค้าโอท็อปให้มีคุณภาพมาตรฐานและขยายโอกาสสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศนำไปสู่การสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
3: งานในวันนี้เป็นเวทีแห่งการสืบสานพระราชปณิธานและการเผยแพร่คุณค่าแห่งภูมิปัญญาวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไทยผ่านผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและสินค้าโอท็อปที่เกิดจากความวิริยะอุตสาหะความประณีตและความคิดสร้างสรรค์ของคนไทย
2: ด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่างานดังกล่าวจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2555โดยปีนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 3,000 รายจัดแสดงผลิตภัณฑ์มากกว่า 150,000 รายการรวมถึงโซนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพผ้าไทยใส่ให้สนุกและโอท็อปชวนชิมซึ่งเพียง2วันแรกของการจัดงานสามารถสร้างยอดจำหน่ายรวมได้แล้วกว่า146ล้านบาทร่วมชมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากทั่วประเทศ
4: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกะพันจำหน่าย พระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
5: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
6: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
6: Shipper Center ครบครัน
7: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
8: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตที่ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ้านเสี่ยดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสี่ยดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

กราบสวัสดีครับพี่น้องสุขุสุคนที่กำลังให้เกียรติตามเราฟังรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับโอ้ยพี่น้องเอ้ยตอนนี้ทั้งบ้านเบาสู้สินต

0: งแห้งพี่น้องทางฝนทางอำเภอว่าปีมหาสารคามก็แล้วออกอากาศนะครับส่งสัญญาณไปทางอำเภอโพชัยจังหวัดระยองเสียงฝนสู้สู้ยินเสียงขาว่าในไม้หุ่นดีไม่ดูดดีบ่ตกวังนี่ล่ะวังสองทุ่มสิบสองนาทีเนาะอันนี้กระปลากระไปสิบนาทีแล้วล่ะนะครับกาซีมึงได้เกินมาไม่ได้ตกลงไปไหนเพราะส่วนมากก็ไม่เกิน30นาทีเนาะฝนเนี่ยก็สิเศร้านะครับเทลงมากนะครับมันตั้งเข้าเพราะจะถ้าหัวคําละล่ะนะครับมันก็ได้เฮาก็สิตกนะครับนะเสียงดังแห้งอดทนเอาเด้อพี่น้องเนาะนะครับอ่ะใส่ได้ๆก็ว่าไปโลดบ่ได้ยินหยังดอกนี
1: ่นะเอ้ยจังไปบ่ฝน
0: เด้อเอ้ยบ่มีฝนก็ดีละล่ะทางฝน
1: ไปเดียวมันฝนเนี่ยจังฟัง
0: เด
1: ้ราคา
0: 700
1: ในส่ง
0: ในส่ง
1: คร
0: ับ
1: น
0: ั่
1: นบ่
0: ได
1: ้จ
0: ัง เป็นส่ง
1: ค่ะของว่า
0: 700ก็เป็น750ครับต้อง
1: 800
0: คร
1: ับ นี่ถ้า800จังไปส่ง
0: บ่แม่นครับ
1: นี่เอา800จัง
0: กัน
1: น่ะ
0: เอา800เอาหยังเพิ่มเนี่ย
1: เอา
0: อัน
1: นั้นเพิ่มว่าสมมุติว่าตะละสมมุติราคามันละ200จังไปเพิ่มมันจังไปส่งของ
0: ครับ
1: เป็น800บ่ได้เฮ็ดเมาล่ะ
0: บักขามนี่บักขาม
1: นี่ร้อยเ
0: นบักขามต้องเอาเป็น3เอาเป็น300ครับ
1: เออเอาน้ำข้าว400
0: หนังน้ำข้าว400สิบ่นี่เอาเปลี่ยนลงไปเอา
1: เม็ดบ่เพิ่มไปเดียว
0: เอาเอาเพิ่มกับเพิ่มเอาเพิ่มไหมรวมแล้วเป็น800เนาะนะแต่ละมือเนี่ยบ่อยู่กับหม่องกระเทียเพิ่มไปลงมาบ่เป็นหยังบ่ได้ซื้อให้กันเอ้าเนาะ
1: จ้าจะได้ส่งเป็นจะได้ส่งค่าได
0: ้บ่บ่ได้ส่งบ่บ่ได้สิส่งฟรีค่าส่งกันเกินครบ800ครับ
1: จ้าเอาละเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเลยละ
0: เอาโลด
1: เฮ้
0: ยบ่ได้ยินหยังดอกฝนก็ได้
1: เอาไปขายก็ไม่จะเอาขายขึ้นมาอย่างน
0: ู้
1: นนะถ้าขายแล้วก็ดีละจ้าอันที่เมียขอฟังเพลงเลยเนอะ
0: เพลงยางลาง
1: แกงเรื่องจานเนอะ
0: แกงเรื่องจาน
1: แกงเรื่องจาน
0: เธอคือแกงเรื่องจาน
1: จ้าของอันเมียว่าที่เมียเรื่องซื้อแล้วละ
0: บอกซื้อเพลงเต็มๆเลยป่ะนี่
1: การ
0: สะอา
1: ดใจ
0: เออก็ว่าจังสั่นเนี่ยโอ้เนาะ
1: จ
0: ้าเอาแกงเรื่องจานครับ
1: หมอกแพงแกมืดเด้อจ
0: ้าเอาว่าไปโลดผมไม่ได้ยินหยังดอก
1: แกงไปเด้อเรื่อง
0: แต่
1: ลูกจัดเออเป็นทองร้อย
0: อ
1: ย่าไล่เรากระติ้นไม่มามาเด้อ
0: ครับ
1: แม่น้องแม่ผัวแม่หน่อยได้เด้อไอ้สาวยังไงล่ะแม่บุญจังแม่บุญแก้วแม่บุญญาติเราฟังบุญคือเราว่านั่นอยู่ฟังอยู่เด้อบ่ล่ะ
0: ฟังอยู่เด
1: ้อผู้ต้นข้าวันนี้จะทักว่าหลานละจะสีทองเลยเด้อ
0: เอาเอาไปเลยว่าเป็นอะไรกับว่าบ่ได้ยินน้ำเสียงนี่คือเสียงฝน
1: แค่นี้ละ
0: ได้ยินอยู่พอได้ยินอยู่จะมาสิมีเสียงฝนแทรกเข้าไปเนาะ
1: จ้าจ้าข้ามาแล้วบ้านอีสานก็มีฝนเริ่มมาจ้าวัน
0: เข้าใจอยู่ขันมีฝนฝนบ่โทษหรอกฝนพักกันนอนหลับเหมือนกันขันมีฝนแล้วมันเงียบตัวเอาวันดีจ้าเอาโอ้ยอ่อนซอดเนาะนะครับรูดไปแล้วก็ได้เอาโทรมาใหม่0809798200ขอพิงงานยังก็แกงเรื่องจานประหารใจสนองโอ้ยบาดจังใดนี่แกงเรื่องจานสะอื้นหรือจังใดนะครับเดี๋ยวเด้อนะครับแกงเรื่องจานแกงเรื่องจานประหารใจสนองเนาะสื่อพิงก็ได้เนาะแม่นบ่อันนี้ผู้ใดลองแกงเรื่องจานประหารใจของสอนสินใช้ไหทองคำมันก็บางจัดจักผู้ใดลองเนาะมันหลายคนลองเนาะนะครับก็สิเป็นสอนสินใช้แหละต้นฉบับเพิ่นนั่นน่ะเนาะนะครับเอา สายหน้าไม้สายนี่คันได้ยินเสียงก็ว่ามาเด้อนะครับฮัลโหลครับ
1: ฮัลโหลจ้าโอนะ
0: ครับ
1: สวัสดีจ้า
0: ครับผม
1: ม
0: ัน
1: มีฝน
0: เ
1: หรอเ
0: จ้านี่แหละก็มีฝนบ่เจ้ากับว่ากันนอนมื้อ
1: เจ้าตกแล้วท่านต
0: ําร
1: วจตกอยู่แล้วตกพบผ
0: ู้
1: ไ
0: ว้
1: ตาพ่อแม่
0: อยู่ขโมยแห้งเจ้าเออเจ้าขอบักเป้งอ่ะบุญพลายังไม่ถึงนะเจ้าอืมบุญเ
1: ส
0: ียนะ
1: เจ้า
0: เป็น
1: บุญพลามาไม่ถึงนะเจ้า
0: เอาจัก ใดดอกบ
1: ุ
0: ญใดดอกบ
1: ุ
0: ญพลาก
1: ัน
0: ใด
1: บ้าของเสียจ้าบอกเผยฟัง ก
0: ัน
1: หน่อยเด้อ
0: ครับผมได
1: ้เสียงเด้อจ้าเด้อ
0: เ
1: อ้
0: าสิ
1: แม่ถือมันเลยเด้อหาพี่ต้อนน้ำแม่พร้อมเลยน้ำเด้อจ้าเด้อ
0: จ้า
1: จ้าแม่ป้าเหนียดน้ำแม่เด้
0: อได้อยู่
1: ท่านกระติดน้ำแม่จ้าถ้าผูกโมเสียน้ำเด้อจ้าเด้อพ่อสุดเสียงสุดสายเด้อจ้า
0: อืม
1: มีมัมมาน้ำเด้อจ้าเด้อ
0: ครับครับบ่อุ่งหมู่8พุ่นสิโทรเขาสิย่ามเป็นเทพดอกย่ามสดสิเพิ่นบ่โทรดอกครับบ่อุ่งหมู่8เนี่ยพุ่นสิโทรเขาสิย่ามเพิ่นอันเป็นเทพดอกอันเป็นได้สดเพิ่นบ่โทรดอกเออคือเพิ่นบ่จักอันไหนเป็นเทพเป็นสดก็บ่จักนะครับอืมเป็นจังซั่นนะฮะมือเขาบ่จักมือเขาโทรล่ะติดง่ายๆเนี่ยคือเป็นเทพติดง่ายๆนะซั่นนี่นะครับเอาโทรกลับมาไปเที่ยงไปใส่ล่ะว่าหั่นคือเห็นมื้นบกมื้นบากอยู่ถ่ายโอกาสอยู่ด้วยนี่อืมแต่บริษัทกับผู้อื่นต่อก็บ่ถ่าดิฮัลโหล
2: ฮัลโหลสวัสดี
0: ค่ะเออมาสวัสดีครับวันนี้เนี่ยคือสิอันอาทิตย์นึงเขามาเที่ยนึงเนาะอันสวัสดีนี
2: ่ฝนตกแม่ค่ะ
0: ตกอยู่บ่ดิ
2: วันนี้บ่ตกวันนี้บรรยากาศดี
0: โอ้ว่าตั้งข่อยฝนกําลังตกอยู่ฮึมๆอยู่นี่ได้ยินเสียงบ่
2: เส
0: ีย
2: ง
0: มือวานบ่ตกมือวานนี่คึมหมดมือแต่ว่ามื้อนี้ก็คึมแล้วมันมาตกแค่มื้อแรกมันมาตกแค่มื้อแรกนี่ๆนี่ฝน
2: แม
0: ่
2: อย
0: ู่
2: 2 มื้อก่อนน่ะประมาณนั้นกว่านี่ตกๆๆตกได้ตรงนี้น้ำค้างฝนตกมามีชุดน
0: ี่น่ะน้ำมีบ่ล่ะทั้งเสระภูมิน่ะมีน้ำบ
2: ่น้ำแจงบ่มีมีน้ำให้น้ำมีลูกค้า
0: เอ้าเมื่อนั้นไปยโสธรนั่นมองสภาพน้ำยางนั่นบ่มีน้ำเด้มองบ้านไม่บ้านไม่ชุมพรบ่มีเลยเด้แห้ง
2: จากถนนย่างไปทางหลักอ่ะไปมันไ
0: ม่บ่มีน้ําบ่มีแต่น้ําห้วยธรรมดาบ่หลาย
2: เห็นพี่น้องบ่ทนตากเจ้าว่าเจ้าลุกจะเป็นผ่านได้หลายไปแย่งบังคมมานั่งขนาดจะแย่งผู้ใครที่เจ้าจะสู้ได
0: ้ครับนั่นก็สิมาช่วงฝนก็สิมานําก็คือสิงหากับกันยาเด้อแต่เบิ่งโหลดมันสิมาที่ถ่วมเขาตอนมั่นหน้าหลุมเด้อหน้าหลุมเตรียมตัว
2: ปีนี้ข้าเจ้าบอกนาทนเสียหน้าหลุมได
0: ้ได้ละตี้ได้ยุ่นล่ะได้น้ำหลาย
2: ได้ยังจะสร้างสังขารแล้วจะวิสังกับเที่ยวจะบรรยากาศแล้วจะปีนจะเตียนน
0: ้
2: อง
0: ขันเออแต่บรรยากาศหน่อยอยู่เหลือแต่สภาพอากาศเหลือแต่บรรยากาศวันนี้
2: บ
0: ่
2: แม่นฝนลั่นเอาเนาะก็ยัน
0: เ
2: ออยันเจ้า
0: หนี่ฝนตกประมาณ10นาทีแล้วเริ่มเซาแล้วนี่ปอกแป๊กปอกแป๊กแล้วบัดนี้ตกซ้ํานี่ล่ะ
2: เปิดให้ด
0: ัง
2: เบ
0: ิ่
2: ง
0: บ่
2: จ
0: ้าเปิดเบิ่งนั่นแหละก็เปิดก็เลี้ยวเบิ่งอยู่เพราะวันนี้ล่ะ
2: จ้า
0: อืม
2: ขอเพลงแม่คันอีเยรูปรอค่ะ
0: เพลงหยังล่ะผู้ฟังคนสวยเอียงก็โอ้ยโทรศัพท์ก็จะมันไหลเนาะ
2: เอาคอยกระจิ้มตรงๆอยู่เนี่ยเก็บกอดทักให้ได้คนเดียวค่ะคนอิสระไหมคะ
0: เอาเพียงกันเนี
2: ่
0: ยให้ก็เอาบุญพอเวียดเพียงกันได้เงาค่ะ
2: จ้ะยังไม่ไปขอใส่เพชรนี่ให้เจ้าว่ามาเงาเด็ดสอง
0: ม
2: ันนะ
0: มันต้องให้แม่น้อยขอแม่น้อยขอแล้วสิว่าเก็บกอดสิซื้อได้ละวะ
2: เก็บกอดทักให้อ้ายคนเดียว
0: แม่นแม่น้อยสิได้ซ้ําเดียวแม่น้อยสิว่าเก็บกอดเก ก็บกอดได้เก็บกอดตั้มนี่ล่ะเบิร์ดเบย์เง้าพันนี้เบิร์ดจำพันนี
2: ้ขอเพลงแม่ค่ะเก็บกอดได้ค่ะ
0: เออเมียนแล้วคุณก็ขอเพลงแม่คิดมาคิดมาคิดมาเวลาช้ำหนักกว่าสันก็ยังว่าอยู่เนี่ยลักมือกับนางขึ้นถือเพียงอยู่บนบอกขอเพียงแม่บนนี่คนหาเอา
2: ครับอืมเป็นคนหน้าหมอบนะค่ะหมอบใครสาวนำเรียนสาวกระสินนะคะหลักการไม่เที่ยงค่ะไม่เสริมค่ะไม่น้อยค่ะไม่ต่างไม่หยดแล้วจน
0: จะ
2: ได
0: ้โอ้ไม่สมันโล่งหลิมน้ำจะนั้นจังกวกกวก
2: เสียงเรื่องสายทั้งหมายเลขนามไม่ดอลอนะคะ
0: ค่ะ
2: นะกระติ้งไปจริงมากอยู่นอนค่ะเนาะ
0: เข้าใจอยู่ว่านอนเมียบนั่นมันนั่นล่ะ
2: ไม่ได้นอนเมียบค่ะนอนนอนปูยินมีลมเรื่องทางผ่านอากาศพอใครดีจะเล่ยไหลนะคะ
0: อืม
2: อาจารย์นี่เนาะค่ะน้อง
0: สำนั่นล่ะเสียงกันจู่ๆจัดๆให้ก็ถอดใคร
2: ค่ะราตรีสวัสดิ์
0: อรุณสวัสดิ์ครับอืมสายใดเป็นสายใดแล้ววันนี้ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลครับผมฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลเป่าแห้งๆหน่อยดื้อเสียงผู้ใดก็วางใดก็ฮัลโหลครับบ่ได้ยินบันไดครับ
3: ขอฟังเพลงแม่ที่ตามฟังตลอดค่ะ
0: แม่ยังเน
3: า
0: ะ
3: ยังครับ
0: อันไหนก็ครับ
3: ทางตุบนนนโองค่ะอันนี้มันเทปก็ครับฟังอยู่นี
0: ่บ่ครับก็เว้าก็ผมอยู่นี่ก็ว่ามันเทปได้เป็นคนคักๆนี่เว้ากัน
3: แม่เห็นเว้าแม่ก็ได้โทรฟังรายการตลอดค่ะแม่ตุบนนนโองผู้บ่ได้ค่ะ
0: บันดอนโอ่งดิครับ
3: มะนาเนี่ยครับฟังติดตามค่ะไอ้มะนาเว้าเรียงนั้นเรียงนี้ปุ๊บเนี่ยก็ฟังอยู่ทางเพจทุกคืน
0: ฟังอยู่ที
3: ่ร้านนี้พุ่นน่ะค่ะ
0: ฟังผู้เดียวคือจักคนเหรอนั่นดิ
3: ฟังมาได้หมู่บ้านเขาก็ฟังทุกคนนะคะว่ามีผู้โทรแม่นได้โทรค่ะอ
0: ืมเค้าเจ้าก็สิเออเจ้าก็เจ้าสิฟังบ่ฟังบ่รู้เลยเนาะอืม
3: ฟังก็เจ้าฟังรู้เรียงนี่ว่ากฎหมายที่มะนาเว้าเรียงบัตรคนจนเนี่ยนั่นน่ะเนี่ยหลายอย่างที่ว่าถามว่าอะไรความตู้ยิบโตคนแก่ฟังค่ะ
0: ครับ
3: ที่เป็นในหมู่บ้านจะมีบางอย่างค่ะ
0: อืม
3: คนหน้าที่เราคุยรายการฟังนะคะเด้อคุยสนทนาเรื่องกฎหมายนั้นกฎหมายอยู่คุณแม่ก็คิดตามฟังคือ
0: ครับครับ
3: อันขอต้องเป็นหัวหน้าไอ้ร่องร่องเท้าหน้าห้องได้เลยค่ะเด้อ
0: รองเท้าหน้าห้องครับ
3: รองเท้าหน้าห้องที่หัวหน้าร่องค่ะหมด
0: ครับ
3: อ่ะขอขังหนึ่งค่ะๆๆโอ้ดอกมวนนะคะเนาะลงเขาหมดขอฟังนะคะสวัสดีนะคะมะนา
0: สวัสดีครับพี่น้องท่านดอนโอ่งเนาะนะครับทั้งโพชัยขอบคุณหลายกันละกันนะครับฟังสุมือรายการนะครับก็เป็นรายการบ่คือบ้านคือเมืองเขาดอกนะครับรายการอื่นก็จะก็สิเว้าเรื่องนั่นเรื่องนี้ไปนะครับหน้ามั่งหน้าไม่ให้ห้าไปแต่ว่าของบ้านการบางยุสิงก็สิมีรายการกฎหมายเพื่อพี่น้องประชาชนหลายๆเรื่องบางเทือกับบ่มีแนวสิเว้าพี่น้องก็ถามมากเอามาเป็นประเด็นเว้าพี่น้องฟังเพราะบางเทือบางที่พี่น้องถามมามันอาจจะตรงกับพี่น้องในมื้อใดมื้อนึงหรือตรงกับญาติพี่น้องสิมนะครับเออเนาะก็จะเอามาให้ฟังเสียดีฮัลโหลไปใส่ล่ะ
4: ฮัลโหลจ้า
0: ครับผมบ่ไม่ดอกมันทุ่มมาหลายเทียอยู่เพิ่นก็ซุ่มมาแล้วล่ะอืม
4: ว้า
0: แม่นมวยซุ่ม
4: ยังให้ความฝันดีขึ้นจวดจวดนักดีกว่ามันนั่นบ่กล้า
0: เพิ่นเลี้ยงอึ้งไว้เฮียนตะดังอ้วกอ้วกอ้วกอ้วกอยู
4: ่ว้า
0: ครับ
4: ยังฝันเว้ยยังตั้งบักสร้างสบู่ได้บ่าว
0: เดี๋ยวได้เอาเขียนเกินสร้างสบู่เม็ดเที่ยงอืม
4: ครับ
0: โอ้ฝาห้อง

0: อนั่น
1: อันนี้เพิ่มให้ครับเป็น550เพื่อเอาแต่ว่าเพิ่มมะขามให้ฟรี
0: จ้า550ตะบาเนาะ
1: ครับ
0: อันขอฟังเพลงได้ตะบา
1: เพียงอันใดเนาะหั่น
0: เพียงอันนักเจ้าฟังหัวเด้อจ้าได้ลาลองตะบาเด้อ
1: นี่หยังก่อหากเจ้าซ้ำผัว
0: จ้า
1: โอ้ย
0: หากเจ้าซ้ำผัวยิ่งไม่หากเจ้าซ้ำก็ผัวนี่ละเบา
1: เอาโอ้ยฝนไม่อีกเราก็ได้เขาก็ได้ยินว่าผัวผัวนี่ละหากผัวหากผัวไปได
0: ้หากเจ้าซ้ำผัวจ
1: ะเบาแต่เปิดเอาหูแล้วละหากเจ้าซ้ำผัวแต่ว่าขันเปิดเพลงสิบริยินเสียงฝนดอกพี่น้องเพราะว่าเราไม่ได้เปิดไมค์อันนี้เปิดไมค์อยู่เน
0: า
1: ะ
0: มา
1: ไปสายฝน
0: จ
1: ้าครับผม
0: จ้าไปวัดตุเจนสุสานรถจ้าดำไม่ละรอจ้า
1: ปลอดภัยโอเคครับนะครับขอบคุณเมธียงนะครับสบู่น่าจะมาฮอดเดี๋ยวนี้ฮอดประมาณขอนแก่นละละนะครับประเดินทางมาประมาณ10ลังแล้วนะครับมีนมเขานมแพะนะครับมะขามขมิ้นนะครับมะละกอแล้วก็ขิงนะครับนี่สิมีมาเนาะล่ะพี่น้องสามารถสร้างได้เดือนนี้เนาะพวกบ้านยุสินกับมะฮอดกับที่อาทิตย์ส่งออกวันอาทิตย์ก็ได้นะครับหรือว่าส่งออกวันจันทร์เนาะนะครับขอบคุณทางบาขอกี้โยดว่าเพิ่นลี่ฟังอยู่เด้อว่าสั่นเพิ่นสร้างอันสบู่มานะครับบักขามนมข้าวนมแพะก้อนกลมขมิ้นรวมแล้วได้พันหนึ่งได้บ่าวเด้อว่าสั่นเนาะนะครับมีแม่น้อยสีฐานสร้างจองกับมาแล้วก็ร้านชิปเปอร์มอลสีแยกไฟแดงนะครับเพิ่นก็สร้างมาไว้อยู่เดี๋ยวหลายอยู่ครับมีนมเขานมมะขามมือกับสร้างมาเนาะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเด้อท่านจะหลงกันนะครับแล้วก็พี่รองท่านจัตุบอกว่าเอานมเขาซีโหลนะครับคุณแม่พันปีแล้วทรงไห้เดี๋ยวครับเรื่องมะขาม200บ่ลืมเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวหามันฟังอยู่ก็ได้เนาะนะครับโอ๊ยสายฝนก็ได้เนาะเอาจักสายซะเกินก่อนที่ฟังเพียงได้ยินแต่เสียงฝนฮัลโหลซี
0: จ
1: ัง ได้อัน
0: เ
1: ก
0: ีย
1: ดได้
0: ย
1: ิน
0: ได้เส
1: ีย
0: งฝน
1: แล้ว
0: นะ
1: จังว่าได้ละเสียงฝนแม่เอ้ยจะมันตกดีอันตะกี้ก็บ่ตกเลยมาตกตอนเฮาสิเข้ารายการ
0: บอกว่
1: า
0: ต
1: ี
0: บอกว่าท่านพูดได
1: ้มันบอกว่าได้มันบอกยากบอกยากก็อย่างตัวอีฝนนี่
0: วันหน้าเมื่อแม่เขาวัดแล้วเอาอยู่หึบหึบไปยังเหมือนเก่า
1: เอาเมื่อเขาวัดบ่าเมื่อไร
0: เมื่อวาน
1: นี่ผมมีฝนทั้งนี่ผมมีฝนทั้งนี่มือขึ้นจัดกันแตกเซี่ยวเซี่ยวอยู
0: ่โอ้ตกมาแค่เงี้ยเมื่อเช้าที่เขาวัดได้ข้าวไปเปียกเมื่อ
1: เฮ้ยสังบยานหมื่นเนาะใส่เกิดเพราะว่ามันหมื่นตุลุยจุดไม่หมื่นตุลุยจุลายอยู่เดินวัดแต่ไม่หมื่นจุดตีเฮ
0: ้ยนุ่มขอมาวัดเมื่อใดก่อน
1: วัดวันเสาร์วันอาทิตย์นี่ละสร้างโลดที่สร้างหยังก็ได้
0: ไปตั้งจังไรว่าตั้งไรไปหา
1: ไปหาลูกน้องไป
0: ลูกน้องหาผู้เอายาผู้เอานั่นกับพี่กับมันย่างขี่บอลกับมัน
1: น้ำมันกับย่างอยู่กาแฟกับย่างไปขวดกับย่างสร้างโลดผู้จังอย่างว่าต้องไปถามเพื่อนดอกความเวลาหน่ะเพื่อนก็จะว่าคือบอกให้กูเนี่ยคือเอาตัว
0: เอาเที่ยวหน่อยเอาหลาย
1: สร้างไปหลายๆว่าเป็นตีภาษาขายดีเป็นที่ลงสั่งเนาะบึมบั่ม
0: เด
1: ี๋
0: ยว
1: พูดได้สั่งน้ำแม่เสริมเด้อพูดได้สั่งน้ำแม่เสริมเด้อฝากโทรมาสั่งเล่า
0: บอกให้แม่กัน
1: พูดได้ฟังอยู่พูดได้นอนเหมียบนอนสั้นเขาอยู่จังได้กระสังละกันเห็นได้ยินยังนี่กันยามหาแม่เสริมแน่มืออื่นนั่นพูดสั่งกับอื่นแม่เสริมไปหา
0: ขอโทษต่อนอนด้วยกันแต่ว่าบ่เหมียบหรอก
1: นอนเหมียบสั้นเขาปันตะกะเตียนเนาะ
0: นอนมากแล้วก็สิดับตัวบ่ดี
1: น้ำไล่เหี้ยอยู่ดูดจังไรก่อนมอนไล่เมื่อละล่ะ
0: หิวนอนคืออย่างนี้เปิดใจไว้ในเรื่องฟัง
1: บ่พากันนอนดิสิอยู่วัดมื้อคืนบ่นอนซะบ่
0: นอนอยู่นอนเลิกตื่นเลิกพร้อมนอน
1: เกี้ย
0: ที่3
1: คืนคือว่าหยังตะดึกแท้
0: เอ้ากระดูกว่าทําวัดตัวว่าท่าจะได
1: ้ที่นึงว่ามาต้มมาม่าเนาะอยู่วัดกับพากันต้มมาม่าตะที่3
0: แค่มาม่า
1: ก้อยดึกไปซั่นแล้วปุงลุยปุงแห้งเนี่ยโอ้เสียงฝ่าแม่ยางตำมันหมอดตำยางกระเจ้าปลุงตุงเปียงตีถุถวยโถเหี่ยวกันเสียเอาสาย
0: เสียงดัง

0: เจือดแล้วฝนตกเนาะคั่น
1: เอาเอาก็พี่หยังอีหยังก่อนอันด่านหลวงก่อนเด้อแม่หลวงก่อน
0: อีหยังเพี้ยหยัง
1: อีหยังเนาะบาดนี้เนาะ
0: เพียงอย่างเนาะเพียงถอดเทียบดิมาลาดวงดอกไม้มาลาดวงดอกไม้มาตั้งไว้อยู่ในใจทันที
1: ดวงสารพัน
0: ค่ะอ้าวสารพัน
1: เอาเอาขมอบไปแม่น้อยแม่เทียงในเรือ
0: มอบให้รวดมานอนฟัง
1: แม่เสียร้ายนั่นแม
0: ่เออ
1: แม่แปดนั่นแม่เรือนอน
0: หนีน้ำไรเงี้ยนอนน้ำไรเงี้ยเลยแต่เราคนนั่น
1: แม่เดียนนั่นแม่แม่หน่อยแม่สามนั่นแม่เรือว
0: ัน
1: หลวงเรื่องนั่นแม่แม่ติ๊กแม่วันนี่ตัวก้ม
0: น่าหลายแม่แล้ว
1: นะฟังอยู่ไกลๆปุ
0: ๊บฟังอยู่ไกลๆอีกก
1: ็น้องหงวันน้องหงเบิดบ้านเด้อ
0: เบิดบ้านเลยติผู้ใหญ่บ้านก็ให
1: ้
0: ผู้ใหญ่บ้านเมียผู้ใหญ่บ้านก็ให้เนาะ
1: ไอ้เบิด
0: โอ้ยจะมันฟังบ่ดอก
1: แม่สีโชคนั่นแม่
0: กี่หยดมากเลยบอกคือว่าอย่างนี้เขากี่หยดก็กี่หยดโทรศัพท์มาสั่งแต่หมู่เซาเนี่ยล่ะคนว่าฟังกี่เด้อบ่าวฟังจอบฟังขี้ตายนี่จอบมาสั่งจอบฟังครับครับผมเออจัดเฝ้าเนาะหากระทั่นยังบ่ทันหลุดติคือเฝ้า
1: ห
0: ั
1: วหน้าหัวหน้าเนี่ยแต่ยังได้ค่ะ
0: ทราบแล้วล่ะลิ้นปอกแปลกแปลกมันมาเป็นบาดบาดเนาะ
1: มันมาเป็นบาดบาดมากกว่าใดมาก
0: กันนะมันบาดเสียงเสียงฝนดังมากกว่านะ 2,000 ปีว่า
1: จะเอาไปตั้งอยู่หรอกหาถูกฆ่าก้อนมือเง
0: ินยางไปโลดตีเขาล่อไปโลดแพ้จะเอาสบู่เอาหยังเอาทางมาเด้อว่า
1: จ
0: ้
1: าจ้าจ้าไหนมาหอดก้อนสวดยังตั้งนะ
0: อุ้ยสมหอดกับวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะไม่ได้จัดรายการเนาะ
1: แ
0: ม่
1: ที
0: ่
1: บอกแล้ว
0: ทุก
1: ค
0: น
1: ก็เ
0: ว
1: ียน
0: กันได้จ้ะเนาะทุกคนโหลดเอาไปใส่ละ เอาตืดตืดตืดไปซ้ำเอาเดี๋ยวเด้อฟังเพลงกันบ่หนีพี่น้องเอาฝนเริ่มเศร้าแล้วล่ะปอกแปกปอกแปกเดี๋ยวเธอคือขาตะกรก้อนมูของเดือนเพิ่นอำนวยพรสาวน้องลำลึกบอกว่าเปิดให้เพิ่งแน่ฉันคอยฉันคอยหรือไม่ฉันคอยแม่นเพิ่งหนีบอกเออว่าแม่นคนหลังคนหลังยังค่อยตัวเนาะเธอที่รักถ้าหากฉันตายไม่มีโรคร้ายอย่างอื่นเข้ามาแทรกแซงตายเพราะความใจหลักถ้าได้มาเธอจัดแจงเรื่องสี่บ่เห็นนี่บ่เห็นใจหลักคือหาบ่เห็นตีเธอละวัตถีบังคาบังคาละบังคาบังก้อยเอาเลือดยิงราคายิงให้ได้เป็นหายเอาพอแล้วครับพี่น้องลองเพลงเหรียญมาเป็นเงินมาหาบ่พอเดือดเพชรอำนวยพรขึ้นมาซอยงานจังหวัดในฝนก็แห้งตกเช่นนี้

0: ้อนก็ร้อนอาบน้ำทีไรสบู่ที่ใช้ก็ไม่ได้ถึงใจอาบแป๊บเดียวเหนียวตัวอีกแล้วกลิ่นก็ไม่หอมทำไมมันไม่เหมือนโฆษณาเลยอ่ะซื้อมาก็แพงแพง
1: ลองใช้สบู่ที่พ่อเพิ่งซื้อมาดูสิ
0: ยี่ห้ออะไรเหรอคะพ
1: ่
0: ออ
1: ๋อสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองเขาทำมาจากสมุนไพรล้วนๆเลยนะกลิ่นก็หอมฟองก็เยอะที่สำคัญมีหลายสูตรทั้งสูตรมะขามน้ำนมข้าวกลิ่นมะลิและสูตรรวมสมุนไพรเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวของเขาดีรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาหรือ อย.เรียบร้อยแล้วด้วย
0: แล้วจะหาซื้อได้ที่ไหนอะคะ
1: ก็นี่เลยสนใจก็สั่งซื้อหรืออยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อได้ที่
2: บ่าวชูศิลป์0809798200 0809798200

0: เครื่องดื่มสมุนไพรกระชายดำผสมโสมส่วนผสมประกอบด้วยน้ำสกัดเง่ากระชายดำน้ำสกัดรากโสมน้ำสกัดลูกกระวานน้ำสกัดจากเห็ดลิ้นจืดน้ำสกัดจากผลเก่ากี้ส่วนผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรกระชายดำผสมโสมติดต่อได้ที่ดีเจชูศิลป์โทร080-979-8200
1: การมีสุขภาพดีทั้งกายและจิตใจจะทำให้คุณผู้ฟังมีความสุขในการใช้ชีวิตคุณผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะก๊วยตราไวกิ่งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาททางหมายเลขโทรศัพท์099-000-5130
2: ติดต่อ DJ ชูศิลป์080-979-8200

0: ร้อนก็ร้อนอาบน้ำทีไรสบู่ที่ใช้ก็ไม่ได้ถึงใจอาบแป๊บเดียวเหนียวตัวอีกละกลิ่นก็ไม่หอมทำไมมันไม่เหมือนโฆษณาเลยอ่ะซื้อมาก็แพงแพง
1: ลองใช้สบู่ที่พ่อเพิ่งซื้อมาดูสิ
0: ยี่ห้ออะไรเหรอคะพ
1: ่ออ๋อสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองเขาทำมาจากสมุนไพรล้วนๆเลยนะกลิ่นก็หอมฟองก็เยอะที่สำคัญมีหลายสูตรทั้งสูตรมะขามน้ำนมข้าวกลิ่นมะลิและสูตรรวมสมุนไพรเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวของเขาดีรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาหรือ อย.เรียบร้อยแล้วด้วย
0: แล้วจะหาซื้อได้ที่ไหนอะคะ
1: ก็นี่เลยสนใจก็สั่งซื้อหรืออยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อได้ที่
2: บ่าวชูศิลป์080 979 8200 080 979 8200
3: กาแฟแปะก๋วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๋วยคอฟฟี่มีแคลเซียมแอลทรีโอเน็ตกาแฟแปะก๋วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๋วยคอฟฟี่ปราศจากไขมันทรานใช้ไขมันชนิดดีจากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบไดรฟรีสกาแฟแปะก๋วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ใช้ความหวานจากหญ้าหวานกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟ
2: ดีเจชูศิลป์080 979 8200 080 979 8200พี่น้องเอ้ยจะนี่ฝนตกแห้งที่ลงมาอีกแล้วนะครับแห้งแห้งจนเว้าบ่ได้เลยพี่น้องคันเว้าแล้วมันสิมีเสียงแบบนี้ล่ะเสียงฝนซาซาเอาเป็นว่าเดี๋ยวเปิดเพลงเงี้ยๆจนจบรายการไปเลยพี่น้องเพราะว่าอย่างที่เพราะว่ามันเว้าบ่ได้ยินนะครับบ่ได้สิงก็ได้ยินจนญาติพี่น้องได้ยินเสียงฝนตกแห้งนะครับเดี๋ยวเพลงร้องเท่าหน้าห้องเพลงหยังเซากาฬสินธุ์ขอเพลงขอเป็นนักอีกได้จัดให้เด้อนะครับทุ่มมาหลังไม่ก็ได้ครับช่วงนี้สิบว่าขอเบาหนาไม่ได้ครับว่าฝนแห้งอีหลีครับฝนแห้งแล้วก็ตกแบบเบิ่มลืมหูลืมตาเลยครับฝ้ากับห้องแห้งพร้อมเอาไว้สามีสักเกินพอกันไหมมือไม้นะครับพี่น้องสำหรับมือนี้น้องรับฟันดีราตรีสวัสดิ์ด้วยครับเด้อ

ครื่องดื่มสมุนไพรกระชายดำผสมโสมส่วนผสมประกอบด้วยน้ำสกัดเง่ากระชายดำน้ำสกัดรากโสมน้ำสกัดลูกกระวานน้ำสกัดจากเห็ดลิ้นจือน้ำสกัดจากผลเก่ากี้ส่วนผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรกระชายดำผสมโสมติดต่อได้ที่ดีเจชูศิลป์โทร080 979 82

สนับสนุนโดยน้ำมันเขียวตราแม่มะลิบรรเทาอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกฟกช้ำบวมมะเร็งสัตว์กัดต่อยสูดดมบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกวิงเวียนศีรษะทาถูนวดตามร่างกายต้องน้ำมันเขียวตราแม่มะลิเท่านั้นสนใจสอบถามได้ที่0809798200

สนับสนุนโดยน้ำมันเขียวตราแม่มะลิบรรเทาอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกฟกช้ำบวมมะเร็งสัตว์กัดต่อยสูดดมบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกวิงเวียนศีรษะทาถูนวดตามร่างกายต้องน้ำมันเขียวตราแม่มะลิเท่านั้นสนใจสอบถามได้ที่0809798200สบู่หอมลดสิวฝ้าผดผื่นคันสูตร2ตาระคังทองสูตร2ตาระคังทองสนใจติดต่อได้ที่ดีเจชูศิลป์080-979-8200สบู่หอมสบู่สมุนไพรต้องระคังทองสูตร2เท่านั้น

0: ครื่องดื่มสมุนไพรกระชายดำผสมโสมส่วนผสมประกอบด้วยน้ำสกัดเง่ากระชายดำน้ำสกัดรากโสมน้ำสกัดลูกกระวานน้ำสกัดจากเห็ดลิ้นจือน้ำสกัดจากผลเก่ากี้ส่วนผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรกระชายดำผสมโสมติดต่อได้ที่ดีเจชูศิลป์โทร080-979-8200สนับสนุนโดยน้ำมันเขียวตราแม่มะลิบรรเทาอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกฟกช้ำบวมแมลงสัตว์กัดต่อยสูดดมบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกวิงเวียนศีรษะทาถูนวดตามร่างกายต้องน้ำมันเขียวตราแม่มะลิเท่านั้นสนใจสอบถามได้ที่080-979-8200
1: การมีสุขภาพดีทั้งกายและจิตใจจะทำให้คุณผู้ฟังมีความสุขในการใช้ชีวิตคุณผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะก๊วยตราไวกิ่งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาททางหมายเลขโทรศัพท์099-000-5130
2: ติดต่อ DJ ชูศิลป์080-979-8200

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรัง

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: เปิดแล้วเปิดแล้ว
2: เอ้ามันหนังละเท่าอันนี้เปิดแล้ว
1: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่นเปิดบริการแล้ว
2: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เพิ่นแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึข่อยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
1: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
3: ทางออกไปอำเภอพนทองบั้งขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
1: โทร0801945318

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลาก

สายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

ไม่มีใครอีกแล้วที่ซื่อสัตย์เหมือนเธอฉันรักเธอฉันจะแต่งงานกับเธอยิ้มหน่อยสิจ๊ะแน่ๆๆๆๆๆยิ้มแล้วชื่นหัวใจเหลือเกินร้าวใจ

0: ณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก้อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่งยังล่ะเอาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูหมดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเพชรหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอโพนทองทางขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร 080 194 5318ได้ที่

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสัง

0: านเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกะพันอยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081 380 4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โซกให้มันให
6: ้มันต้องโพชัยฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: ชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุด ุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
8: ให้ทำบุญทำทานหวังผลตอบแทนให้บุญช่วยเสมอไปแต่ตัวเองไม่ช่วยตัวเองธรรมะแปลว่าช่วยตัวเองธรรมะแปลว่าสภาพชีวิตสร้างชีวิตให้แจ่มใสสร้างชีวิตให้รุ่งโรจน์โชตนาการนี่คือตัวธรรมะและเดินทางไม่พลาดผิดในชีวิตการเดินทางของท่านไม่ผิดไม่ผิดทิศผิดทางไม่เต็มไปด้วยอบายมุขหาความสนุกในสังคมเช่นดังกล่าวมารับรองท่านจะบริสุทธิ์ทำอะไรบริสุทธิ์ใจนะจะกลายเป็นคนที่มีจิตใจเบิกบานจิตใจก็กระเสมช้ำลานวัฒนาสถาพรนี่เนี่ยคือกรรมฐานน่ะ ท่านที่มานั่งเจริญกรรมฐานอย่าไปหวังผลตอบแทนนะว่ามานั่งกรรมฐานให้มันได้บุญไปสวรรค์ให้ไปนิพพานกรรมฐานเนี่ยเราต้องการจะทราบชีวิตของเราเองว่าอ๋อเราเกิดมาในสากลโลกมนุษย์นี้เกิดมาทำไมอนิจจังทุกขังอนัตตาโอ้อนาถวัฏฐานิจาเอ๋ยถึงเกิดมามีกรรมไม่น่าจะเกิดมาทำอะไรเราก็จะได้ทราบสภาพชีวิตว่าอ๋อเกิดมาสร้างความดีเถอะแล้วก็ใช้หนี้เขาให้มันหมดไปนี่เวรนี่กรรมหลายชาติหลายกับหลายกันที่เราเกิดมาซ้ำๆสักๆเกิดมามีกรรมหลายชาติมาแล้วเราอย่าประมาทไม่ได้นี่แหละจุดมุ่งหมายอันนั้นโอ้อนาถวัฒนานิจาเอ๋ยเกิดมาไม่น่าจะมีเวรมีกรรมถึงขนาดนี้ก็จริงแหละแต่เพราะว่าเกิดมามีกรรมถูกแล้วทุกคนมีเวรมีกรรมด้วยกันทั้งนั้นไม่มีอื่นใดที่จะไม่มีเวรมีกรรมเลยเพราะท่านสาธุชนทั้งหลายเกิดมาหลายชาติหลายร้อยกับหลายกันกับ 10,000 ปีเรายังไม่ได้สามารถจะไปนิพพานได้ก็เวียนว่ายตามวัฏจักรอยู่ในวัฏสงสารเกิดแล้วก็แก่กันอยู่อย่างเนี้ยแก่แล้วก็ไม่ไปทางไหนก็ต้องเจ็บล้มหายตายจากพลาดพลาดจากการมีกรรมเป็นของตนต้องพลาดพลาดจากตนไปสู่อนาคตทั้งปริยภพภายเบื้องหน้าสืบต่อไปก็เวียนไปเวียนมาสับสนโอลหม่านวัฏจักรเวียนไปหาเวรหากรรมเราก็ใช้กรรมเสียใช้นี่เวรใช้นี่กรรมสร้างความดีใช้นี่หมดไปชาติต่อไปมันจะได้เหลือน้อยลงไปอย่างนี้จะถูกต้องสำหรับผู้ที่เจริญกรรมฐานไม่ใช่นั่งกรรมฐานให้รวยนั่งกรรมฐานแล้วก็ให้อยู่เย็นได้สุขเท่านั้นแต่จุดมุ่งหมายก็อันนั้นแหละ เราไม่หวังผลเลอเลิศแต่เจริญพระกรรมฐานเราต้องการจะรู้ว่าเราเกิดมาทำไมความหมายของชีวิตคืออะไรเราจะได้รู้ว่าชีวิตนี่คืออะไรกันแน่เกิดมาทำไมกันหนออ๋อใช่แล้ว เกิดมาในสากลโลกมนุษย์นี้ใหญ่มันเสียทีที่จะเกิด

0: มาเป็นมนุษย์เลยกรรมฐานจะบอกได้ว่าเกิดมาทั้งทีท่านจะเอาดีไม่ได้ชูหรือไหนจะจากโลกไปทั้งทีไม่มีดีไว้ให้ใครเขาได้เลยนี่ตรงนี้ท่านจะรู้ได้จากการเจริญกรรมฐานไหนจากโลกไปแล้วสู่สัมปรายภพท่านจะได้รวบรวมความดีติดวิญญาณของท่านไปสู่สัมปรายภพคือสุคติปาติกังขาจะได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์เป็นจุดมุ่งหมายปลายทางของชีวิตของท่านเองเพราะนั้นเจริญกรรมฐานเนี่ยต้องการจะรู้ตรงนี้สภาพชีวิตต้องควรจะรู้ว่ากฎแห่งกรรมเนี่ยเป็นประการใดบางคนมานั่งแล้วไม่รู้กฎแห่งกรรมเพราะเลิกซะไอ้กายานุปัสสนาสติปัฏฐานสี่การเจริญทางสายเอกของพระพุทธเจ้าสอนมาก็ให้เดินทางสายนี้เดินตรงตรงที่หมายอย่าให้อ้อมเลยจะเสียจังหวะโลกมนุษย์เสียก็เดินตรงตรงที่หมายอย่างนี้เวทนาเนี่ยเป็นตัวรู้กรรมเวทนามีสามสุขเอ๋ยก็เป็นเวทนาทุกข์เอ๋ยก็เป็นเวทนาดีใจก็เสียใจก็เป็นเวทนาที่บังคับไม่ได้และบัญชาไม่ได้แล้วบางคนเนี่ยพอจะมีเวทนาปวดหน่อยเลิกแล้วท่านจึงไม่รู้กฎแห่งกรรมไม่รู้ว่าทำกรรมอะไรไว้ท่านเลิกเสียใช่หรือไม่กำหนดปวด เสียใจหนอเสียใจอย่าให้ค้างคืนเนี่ยพูดมานานแล้วแต่ผู้ปฏิบัติไม่ไปปฏิบัติตามเลยฝากความเสียใจค้างคืนท่านก็เป็นกรรมเสียใจดอนดองนอนเนื่องในสันดานท่านก็จิตใจมันก็ตามหรือความเสียใจมันเป็นกิเลสอันหนึ่งคือเวทนาอันนั้นจิตใจท่านก็เสียจิตใจท่านก็ดองในเรื่องสันดานรับรองท่านจะทำอะไรมันก็เสียหมดเลยเพราะฉะนั้นจึงกำหนดเสียใจเสียเอาดีใจเข้ามาแทนที่สร้างความดีต่อไปท่านจะรู้ว่าอ๋อนี่กฎแห่งกรรมเป็นประการใดมัวแต่เสียอกเสียใจมีแต่ดีใจจะได้เงินแล้วไม่ได้เงินท่านผิดหวังท่านจะเป็นบาปในตัวของท่านเองใช่หรือไม่ต้องกำหนดจิตตั้งสติเสียกำหนดให้มันได้จึงจะมีประโยชน์แก่ตัวท่านเองบางคนปวดหนอไม่เคยปวดกำหนดแล้วเลิกเลยกำหนดไม่สิสมถะแปลว่ารวมพลังสมาธิแต่วิปัสสนาแปลว่าตัวรู้จริงเพราะเรายังกำหนดไม่ได้มันจะรู้จริงได้อย่างไรจะกำหนดว่าปวดหนอจะได้รู้จริงว่ามันปวดขนาดนี้เฉลือปวดถึงขนาดนี้ในชีวิตเราไม่เคยปวดเลยท่านจะรู้ขึ้นมาด้วยกฎแห่งกรรมเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงแปรปรวนและดับไปความจริงรู้จริงขึ้นมาอ๋อนี่เป็นกฎแห่งกรรมที่เราไปทำอะไรใครเขาไว้มันจะได้แผ่เมตตาต่อไปหลังท่านจะไม่ปวดอีกต่อไปตรงนี้ไม่มีใครทำว่าทำหน่อยพอปวดหน่อยเลิกแล้วจะกลับบ้านแหละจะไปโน่นไปนี่แล้วท่านจะไม่ได้อะไรความจริงเป็นฉะนั้นนี่แหละจะได้รู้ว่ามันเกิดแล้วมันก็ดับมันปวดมากถึงขนาดนี้แล้วมันก็ดับไปเองดับแล้วมันจะแจ้งจริงแจ้งใจถึงจิตถึงใจว่าอ๋อมันปวดอย่างนี้มันมีสภาพอย่างนี้นะแล้วก็ปัญญาก็เกิดขึ้นมาว่ามันปวดอย่างนี้เกิดขึ้นและอุปาทานไม่ไปยึดมันความรู้จริงซะแล้วมันก็ไม่ไปยึดตอนที่เรายังไม่รู้จริงกำลังศึกษาอยู่ก็ต้องกำหนดปวดหนอปวดหนอปวดหนอเสียงหนอก็ตามเห็นหนอก็ตามก็เห็นด้วยปัญญาแล้วจะไปเห็นด้วยกิเลสเอากิเลสเข้ามาเห็นทำไมมันจะเสียใจต่อภายหลังเห็นด้วยปัญญาคนนี้จะชั่วดีที่ห่างประการใดอย่าไปมองแง่ร้ายเขาเห็นหนอขอให้มันดับไปในความชั่วของเขาขอให้มีความดีอยู่ในตัวเราอย่าไปเอาแง่ร้ายเขามาคิดประดิษฐ์จ้างขันให้แก่ตัวเราเลยขอญาติโยมฝากไว้ญาติมาได้ประสบมาการเจริญกรรมฐานข้อสองต้องการจะหาเพื่อนตายสองคนหนึ่งคนหัวหายสองคนเพื่อนตายไม่มีใครมาเป็นเพื่อนตายกับเราเลยกำหนดจิตไว้มันไม่สบายมากหรือเกินกำหนดปวดหนอเหนื่อยหนอตั้งสติไว้อ๋อสติก็เข้ามาช่วยนี่คือเพื่อนสัมปชัญญะก็ช่วยพยุงจิตให้เรามีสติอย่าเผลออย่าพลาดอย่าประมาทเลยนี่เพื่อนแท้ ผัวเมียไม่ใช่เพื่อนตายไม่ใช่แน่เวลาจะตายเขาตายด้วยไหมผัวตายด้วยไหมเมียตายด้วยไหมไม่ใช่เลยอาตมาเนี่ยอาพาธมาหลายวันแล้วก็ต้องหาเพื่อนตายเพื่อนจะช่วยเราได้ก็คือกรรมฐานเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดไม่มีอะไรกับเพื่อนสองคนหนึ่งคนหัวหายสองคนเพื่อนตายเลยออกมาในลักษณะการอย่างนี้เอาเป็นลมไปเนี้ยหน้ามืดสีตั้งสติไว้เพื่อนเอ๋ยช่วยเราสติระลึกได้สัมปชัญญะรู้ตัวปัพพะสติมาสัมปชานโนแสงสว่างเกิดขึ้นคือตัวปัญญาสามารถจะแก้ไขปัญหาโรคภัยไข้เจ็บของเราที่กำลังมีเวทนาทุกข์ละเอ๋ยนี่เนี่ยพี่น้องที่รักเอ๋ยไปวัดกระซิบบอกเบาๆฟังเขาสอนชีวิตเราเกิดมาไม่ถาวรอย่ามัวนอนหลงเล่นไม่เป็นการไฟสามกองปองเผาเสมออย่าเลินเลิกควรทำประกรรมฐานไหนๆเกิดมาในสากลโลกมนุษย์ต้องตายถึงเวลาตายไม่ญาติมิตรบอกให้คิดถึงพระอรหังเรารู้อย่างที่สุดคุณพระพุทธทางเพราะกำลังเวทนาทุกข์ละเอ๋ยท่านจะเสียสติท่านจะไม่ได้สติตอนเวทนาท่านลองป่วยหนักๆดูบ้างป่วยขนาดที่จะไม่มีสติเลยเนี่ยท่านจะว่าอย่างไรท่านจะเอาสติตรงไหนแล้วมาตั้งนี่เนี่ยเวทนาทุกข์ละเอ๋ยมันเกิดเวทนาแล้วสติมันไม่มีมันจะเสียหายแล้วก็ว่าเวหาที่พึ่งไม่ได้ตรงนี้นะคนตายเขาจึงต้องกลายตายที่จะบอกพุทโธธัมโมสังโฆลำลึกถึงพระอรหันต์นะลำลึกถึงพระพุทธเจ้าไว้ถ้าเราปฏิบัติของเราได้มันลำลึกอยู่เองไม่ต้องมีใครมาบอกหรอกคนเราไม่ได้ฝึกไว้ต้องมีบอกหนทางบอกหนทางด้วยเพราะฉะนั้นงานศพก็ดีนะเอาพระนำหน้าก็ไม่หมายความว่าเอาพระนำศพไปสวรรค์นิพพานต้องการให้พวกเราทราบว่าทำอะไรเอาพระออกหน้าไว้พระนั่นคืออะไรผู้ประเสริฐพระนั่นคือประเสริฐจากไหนถ้าคนเรามีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตได้ผู้นั้นผู้ประเสริฐมีใจล้ำเลิศทุกประการนี่คือพระนำพระนำก็คือหลวงพ่อสติหลวงพ่อสัมปชัญญะปัพพะเป็นพระของเราสามารถเป็นเพื่อนที่ยุติธรรมมากและเป็นเพื่อนที่แน่นอนที่สามารถจะจิตตัวเราไปไหนมาด้วยไปไหนมาไหนด้วยจะได้ไม่ว้าเวนะโยมนะจะไม่ว้าเวนะแน่คนเราเนี่ยมันเจ็บแล้วหัวป่วยไข้มันหากำลังใจไม่ได้เลยหาที่พึ่งทางใจไม่ได้เขาจึงนิยมไปเยี่ยมการตามโรงพยาบาลให้กำลังใจถ้าเรามีพระประจำใจประจำจิตประจำความคิดแล้วไม่ต้องมาเยี่ยมก็ได้พระของเราอยู่ในใจเราไปไหนเอาพระไปด้วยเอาออกหน้าคือสติสัมปชัญญะเดี๋ยวลดละภาวนาเราจะไม่ไปนรกเลยนรกเปรตทุรกายสัตว์เดรัจฉานเราจะไม่ได้ไปภูมินั้นต่อไปอีกแล้วนะนี่คือพระ ขอฝากญาติโยมไว้ด้วยบางทีมันวิวเป็นลมขึ้นมาแล้วเหนื่อยจะตายเราก็ตั้งสติไว้นี่คือเพื่อนช่วยเราได้แน่คือเพื่อนสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่อยู่หายใจยาวๆไว้เดี๋ยวก็กลับคืนฟื้นคืนจับกระหายเป็นลมได้นี่แหละเพื่อนที่แท้สามีภรรยาหรือจะเป็นเพื่อนตายด้วยกันเป็นไปไม่ได้แน่พ่อแม่ก็ช่วยลูกไม่ได้โยมผู้เป็นพ่อเป็นแม่เขาจะปวดทั่วสกลกายลูกก็ช่วยปวดให้ไม่ได้โยมจ๋าโยมพ่อโยมแม่ลูกจะช่วยยกแบกหามให้ได้แต่จะช่วยเรานั้นคงไม่ได้อย่างอื่นนอกเหนือจากแบกหามหรือช่วยสัมภาระเท่านั้นอย่างอื่นคงจะช่วยเราไม่ได้แล้วขอเจริญพรอย่างนั้นการเจริญกรรมฐานจึงมีประโยชน์ประจำชีวิตของใครของมันแล้วก็มีสติสัมปชัญญะไว้ ตัวเวทนาเนี่ยทำให้รู้กฎแห่งกรรมญาติโยมอย่าทิ้งเวทนาเพราะปวดเมื่อยเลิกเลยรับรองอีกกี่ร้อยปีจะรู้ล่ะจะไม่ทราบเลยเนี่ย ตัวเวทนาเนี่ยมันเป็นตัวรู้กฎแห่งกรรมพอเราทำได้กำหนดไปได้ฝืนใจได้ได้ธรรมะจะได้รู้ว่าเนี่ยเรามันปวดอย่างนี้นะแล้วโรคภัยไข้เจ็บอย่างนี้มาจากกฎแห่งกรรมอะไรเคยฆ่าสัตว์เ ตัดชีวิตตรงไหนอ่ะเขาจะบอกเรานะแล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็จะแผ่เมตตาให้สัตว์ที่เราไปฆ่าเขามานะเขาจะได้โหสิกรรมกับเราเราโหสิกรรมกับเขาจะไม่มีเวรกรรมต่อไปอีกจึงเรียกว่าโหสิกรรมก็ขอฝากญาติโยมไว้คิดหนอคิดไม่ออกเดี๋ยวมันก็จะออกบอกให้เราทราบคือพระมีสติสัมปชัญญะเป็นเพื่อนที่ยุติธรรมเสมอมาจะมีประโยชน์แก่ท่านเองนะท่านทำกรรมฐานไม่เข้าใจกันแยะต้องการจะญาณที่6ต้องการไปสวรรค์โน่นต้องการไปนิพพานแต่จุดมุ่งหมายเกิดแก่เจ็บตายไม่ใครเข้าใจเกิดแล้วมันก็ต้องการมันเจ็บมันตายเกิดแล้วก็ดับดับแล้วก็เกิดแล้วก็ดับแล้วก็เกิดนี่แหละเวทนาปวดขาขวากำหนดได้เดี๋ยวก็มาปวดขาซ้ายเนี่ยปวดขาซ้ายเดี๋ยวไปปวดโตอีกเนี่ยไปปวดแทงตะโพกเนี่ยเดี๋ยวก็ปวดเอวเดี๋ยวก็ปวดโน่นปวดนี่อยู่ตลอดในการสับสนโอลมานตลอดต้องกำหนดไปตั้งสติไว้จะได้รู้สึกนึกคิดว่าเราสร้างเวรสร้างกรรมอะไรมาเขาก็จะได้บอกเราได้ว่าเราไปฆ่าเป็ดฆ่าไก่เนี่ยเราไปขว้างสุนัขเนี่ยเราไปทำอะไรถึงจะเป็นโรคภัยเช่นนี้ล่ะแต่การเกิดแก่เจ็บเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาจะเป็นโรคหืดโรคหอบพวกอะไรทุกคนก็เป็นโรคไม่เหมือนกันมีฐานทันดอนจักไม่เหมือนกันเวรกรรมไม่เท่ากันบางคนจะตายสักทีก็ต้องทรมานจนกว่าจะตายเจ็บมาตั้ง10ปีต้องทรมานร่างกายสังขารจนกว่าจะตายจากโลกมนุษย์ไปบางคนก็ไปเลยตั้งสติดีแล้วก็ไปเลยก็มีมากมายก็ง่ายขึ้นไม่ต้องไปลำบากลูกหลานเขาไม่ต้องลำบากคนอื่นเขาแต่ประการใดถึงคราวจะจากโลกไปก็ไปสบายมีความเจริญรุ่งเรืองในจิตใจแล้วจะไปทางไหนเราไม่หลงทางนะถ้าเราหลงทางแล้วมันจะเสียเวลามากกว่านี้นะพยายามฝึกฝนอบรมไว้นำเจริญกุศลภาวนาถ้าผู้ที่มาเจริญกรรมฐานถ้าได้จริงจะมีแต่เมตตาจะมีแต่สงสารซึ่งกันและกันอยากจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเสมอจะไม่มีขี้อิจฉาริษยาเลยระหว่างพี่ระหว่างน้องระหว่างพ่อแม่กับลูกระหว่างญาติวงศ์พงศ์ขาทุกคนระหว่างประชาชนเพื่อนร่วมคริสต์มิตรบ้านหรือระหว่างชาวบ้านร่วมกันเราเป็นเพื่อนบ้านล้านถิ่นกันก็มีเมตตากันอย่างนั้นจะไม่มีอิจฉาริษยาแต่ประการใดนี่กรรมฐานเมตตาจะทำอะไรมีแต่เมตตารับรองพยุงโลกไว้ได้โยมจะรวยมหาศาลจะประกอบกิจการค้าเขาก็จะจากเราไปได้ง่ายๆหลุดมือไปได้ง่ายเลยขอฝากญาติโยมผู้ค้าขายธุรกิจประกอบอาชีพการงานซึ่งเราจะยากดีมีจนได้เงินทองก็ตามไม่สำคัญถ้าเราจิตใจสบายมีจิตเป็นกุศลมีเมตตาเงินมันจะไหลมาเองหลั่งไหลเข้ามาในบ้านของเราเป็นสิริมิ่งขวัญมงคลเรียกว่าสมบัติมนุษย์ถ้าเราเกิดวิบัติเมื่อใดนะเงินทองมันจะไหลออกจากบ้านเราไปหมดเกลี้ยงเกิดวิบัติซะแล้วคือจิตใจไม่ดีจิตไม่มีเมตตาอิจฉาริษยาพี่ๆน้องๆมันเกิดวิบัติรู้จริงคือเมตตาช่วยเหลือจริงๆด้วยไม่เจือปนไม่มีกิเลสนานาประการต่อท่านผู้ใดแล้วจะมีแต่ความสุขเมตตาปรารถนากับใครพี่น้องคนนั้นก็ย้อนกลับปรารถนาดีด้วยเมตตาอารีเอื้อเฟื้อขาดเหลือคอยดูกันปรารถนาสิ่งใดจะสำเร็จความปรารถนานั้นอาตมาก็ขออนุโมทนาในเรื่องการเจริญกรรมฐานสะสมซึ่งบุญอันตัวธรรมะทำให้ใจของท่านงามจิตใจงามจริงๆร่างกายก็มีระบบมีระเบียบสวยรวยทุกคนเจริญศีลเจริญธรรมเจริญกิจกรรมที่มีประโยชน์ในครอบครัวของท่านสามีภรรยามีเมตตาจะไม่ทะเลาะกันเลยจะไม่หายนะซึ่งกันและกันบ้านนั้นจะเป็นบ้านเศรษฐีมหาเศรษฐีรวยทั้งลูกรวยทั้งหลานรวยทั้งเหลนและก็สร้างโชคดีในมงคลสมัยชีวิตของตนตลอดกาลประวัติศาสตร์ ถึงจะจากโลกไปทั้งทีท่านก็เอาดีติดตัวไปได้สมปรารถนาถึงหากว่าท่านจะตายทั้งทีท่านก็ตาหลับไม่ต้องไปห่วงใครอีกแล้วเพราะท่านจิตเมตตามีเมตตาประจำตัวประจำลักษณะการท่านจะไม่ต้องห่วงใครมีเมตตาประจำจิตประจำทิศประจำทางประจำกฎจราจรชีวิตของท่านแล้วท่านจะมีแต่ความสุขวัฒนาสถาพรทุกประการอาตมาขออนุโมทนาขอประสาทพรในกรรมฐานของท่านอย่าลืมว่าการเจริญกรรมฐานต้องให้รู้ตัวว่าเกิดอย่างไรเราจะแก่ลงไปแล้วทำอย่างไรแก่แล้วมันก็แย่ลงไปทำอย่างไรแล้วเราต้องเจ็บเราหวยป่วยไข้3วันดี4วันไข้จะทำอย่างไรและต้องจากโลกมนุษย์แบบพลาดพลาดจากของที่รักของที่ชอบใจด้วยกันทั้งหลายทั้งสิ้นทำอย่างไรและจะจากโลกไปทำชะไหนน่ะเราจะสร้างเวรกรรมประการใดเกิดมามีกรรมอย่างนั้นกัลยาณังวาปาปกังวาเป็นต้นมีความหมายจากการกระทำเป็นตัวกรรมของเราทั้งนั้นไม่ใช่คนอื่นทำให้เลยโปรดสร้างแต่กรรมดีเถิดประเสริฐที่สุดด้วยอำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้เรืองฤทธิ์คือธรรมะโดนบันดาลให้ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายจงเจริญธรรมสัมมาปฏิบัติในหน้าที่งอกงามไพบูลย์ในบวรพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันทุกๆท่านและขอทุกๆท่านจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขาภาระปฏิพานกันนาจารณสมบัติจะนึกคิดสิ่งหนึ่งประการใดสมความมุ่งหมายปรารถนาด้วยการทุกรูปทุกนามในโอกาสบัดนี้เทอญ
1: เป็นของพระพุทธเจ้าสอนมาเนี่ยที่เราสอนให้มีสายปัจจัยในโรงบุตรแล้วไม่ใช่นอกเขตหรือไม่ใช่ตั้งเองคือเราเป็นพระภิกษุมีสมณะสาชีพมีการศึกษาเราเรียนปฏิบัติธรรมเท่านั้นไม่มีการไปดูหนังดูทีวีดูละครในร้านค้ามันเป็นที่อโคจรและเราจึงห้ามเสียตั้งใจเวลานานแล้วตั้งแต่ท่านมาบวชทุกรูปก็ได้ยินทุกรูปมีฝ่าฝืนถือว่าบาปอย่างร้ายแรงนะบาปอย่างร้ายแรงเป็นกฎแห่งกรรมต้องติดตามตัวไปอย่างนี้อันนี้บาปร้ายแรงมากเราดูกฎแห่งกรรมเล่น3นะเสียสัจจะเนี่ยตายโหงทุกรายนะไม่ใช่ว่านั่นท่านบางรูปเห็นบอกเขาทำได้อ้วกทำได้เนี่ยพลอยตายพร้อมกันเหมือนรถคว่ำคันเดียวตายต้อง40-50นะโดยไม่รู้จักกันเลยก็มาร่วมกันมาเสียสัจจะร่วมกันมาแต่ชาติไหนแล้วขอเรียนถวายไว้ด้วยแต่เราอยากให้เป็นบาปเป็นกรรมก็ทำเถอะก็ไม่ได้บังคับใจเพื่อจิตใจของคนจะไปห้ามไม่ได้อำนาจความโลภห้ามไม่ได้มันจะต้องโลภของมันไปในใจโกรธนะมันก็ห้ามไม่ได้มันก็โกรธเพราะไม่ได้เคยฝึกกรรมฐานเลยมันมีโมหะฝืนใครห้ามไม่ได้ก็ต้องขืนฝืนใจคือห้ามไม่ได้หรอกปวดรู้ปวดดีคือโมหะความหลงตายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานมันมากหลายไม่มีปัญญาจิตชั้นอันตรายก็เกิดขึ้นบางอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตคิดคือว่าทิฏฐิที่ผิดของตนมีความหมายมากเหมือนกันเนี่ยมันก็ห้ามไม่ได้มีโรคประสาทโรคอะไรโรคบ้าบอโรคหัวดื้อหัวร้านมันก็เป็นคนหัวดื้อแต่ที่นี่จิตที่จะไปก็ห้ามไม่ได้บางคนล้มขึ้นเลือดล้มไม่ดีแล้วก็ด้วยอาพาธด้วยจิตประสาทโรคประสาทก็มีห้ามไม่ได้ก็เนื่องจากโรคภัยก็เจ็บเบียดเบียนตัวเองเป็นโรคจิตก็มีเป็นโรคที่มีร้ายในใจเป็นโรคบาปก็มีในใจมันก็ไม่เหมือนกันก็ห้ามไม่ได้เป็นกรรมเป็นบางคนจิตที่จะไปพ่อแม่เราเลี้ยงแต่ตัวแต่ใจเลี้ยงไม่ได้แน่ใจมันจะไปทางชั่วทางดีใครจะไปว่ากันอย่างนั้นนี่มันห้ามไม่ได้ แต่เราก็น่าจะคิดได้ว่าเรามาบวชกันในพระศาสนาเสียสละมาแล้วแค่3เดือน1พรรษาเท่านั้นเนี่ยอย่างเนี้ยควรจะสร้างความดีเอาเวลาที่มีประโยชน์นี่มาศึกษาเล่าเรียนดูหนังสือหนังหาท่องบนจำทรงในนวาสและสวดมนต์ไว้ซะจะหาเวลาที่มีประโยชน์มาเจริญวิปัสสนากรรมฐานบ้างถ้าจะได้บุญเนี่ยและคนนั้นยังไม่มีครอบครัวด้วยอยู่รวมกันทั้งพี่ชายพี่สะพ้ายบัดนี้เป็นยังไงบ้าเลยคลั่งทุบทั่วทุบตู้แล้วก็ไปดึงรูปคำของพี่สะพ้ายมาสวดมนต์บอกฉันจะสวดมนต์ฉันจะสวดมนต์แล้วก็ดิ้นทำงานไม่ได้แล้วนะบัดนี้นี่นะครับอย่าลืมนะครับผลกรรมผมไม่ว่าอะไรจะทำอะไรก็ทำตามชอบเกิดมันไม่ต้องการที่จะได้บุญหรือกุศลไม่ว่าอะไรหรอกขอเรียนถวายไอ้ที่ผมมีจุดมุ่งหมายก็ต้องการทุกลูกมีบุญมีวาสนาหรือหาลาเพศมีบ้านใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยมีร้านค้าเป็นอยู่ดีรับราชการก็จะเป็นใหญ่เป็นโตมีหลักฐานดีท่านจะไม่ชอบเช่นนี้ถูกหรือขอเรียนถวายถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรป่าฝืนก็ป่าไปแต่ท่านจะจับรับกรรมทีหลังให้3ปีล่วงให้ผ่านมาถ้าหากว่าบางคนกรรมมันหนักมันก็ได้ปัจจุบันพานี่ไม่กี่ชั่วโมงนี้เองนะขอเรียนถวายไว้ด้วยนี่ยังผู้หญิงคนนั้นชื่อนิพพายุพาดูเถอะนะน้องผัวแกล้งแกล้งบอกไม่เป็นไรแผ่เมตตากำหนดคิดหนอคิดหนอไปอยากชักรูปคำด้วยอีกที่ไปโซลัตนามาลาที่เราสอนเขาไปก็สวดแล้วแผ่เมตตาเนาะผัวเขา หนักเข้าในสุดไม่เกิน2ปีคลั่งเนี่ยมีความรู้ดีเนี่ยคลั่งวิ่งรอบบ้านแล้วก็วิ่งไปคนที่หลับที่นอนเขาแจ้งรูปคำเขามาชักผมจะสวดมนต์ผมจะสวดมนต์ขอเท็จจริงไม่เคยสวดมนต์ไม่สนแต่ใครสวดมนต์แก่นี่แหละเราท่านทั้งหลายเอ๋ยที่มานั่งกรรมฐานที่มีความสนใจบางรูปไอ้บางรูปก็แกล้งคุยกันนั่นเนี่ยจะเป็นรูปนี้นะครับไม่เชื่อผมไม่เป็นไรต่อไปเถอะเครียดกับประสาทจะคลั่งจะคลั่งแก้ไม่ได้สีสัญญาก็ช่วยไม่ได้นะมีคนมาขอยาอย่างนี้กันประเภทนี้มากมีเมื่อวานมา2สำลายเป็นโรคประสาทบอกว่าโยมปรับไปเถอะเอายาใบบัวไปต้มก่อนแต่อาตมาช่วยไม่ได้เพราะเป็นกฎแห่งกรรมก็จะต้องบ่าไปสัก7ปีงานการต้องโดนไล่ออกบัดนี้ก็เขาก็ให้ออกไปแล้วเพราะโรคประสาททำราชการให้เขาไม่ได้เป็นอย่างนี้จริงๆแล้วน่าเสียดายต่อภายหลังท่านจะล่าเริงที่ในขณะที่มาพบของดีแล้วท่านไม่ได้ไปนะผมไม่ว่าอะไรหรอกอันนี้จะปล่อยวางนะปล่อยวางแล้วโหติกรรมให้ในครั้งนี้นี่มาขอสมาละโทษไม่ว่าอะไรอ๋ออย่าลืมนะมีตัวอย่างอยู่เสมอนี่เมื่อวานเขามาไล่ผมฟังเนี่ยบอกหลวงพ่อคะได้รับตามแล้วน้องผัวน้องเขาเวลาหนูสวดมนต์เดินจงกรมก็แกล้งสายตูดย้ายสายตูดมามันอยู่บ้านเดียวกันแล้วหนูกำลังชักรูปคำอิติปิโสรัตนมาลาแบบของครูบาชีวิชัยเราสอนเขาไปบอกว่าหนูไม่มีเวลาที่เดินจงกรมเอานี้ก่อนนะประเภท2อิติปิโสรัตนมาลาของเจ้าพระคุณหลวงพ่อหลวงปู่ครูบาชีวิชัยเราเคยไปลำเรียนมากับหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างหลวงพ่อจันวัดนางหนูหลวงพ่อจ่าจังหวัดประจินเราไปเรียนมาหลวงพ่อปานวัดนมโคเรียนมาทางนั้นแต่คนเราเดี๋ยวนี้ไม่อยากได้วิชาความรู้อะไรเลยนะพอจะแสไปทางนอกประเด็นนี้จึงโง่เงาตาวตูนชีวิตหน้าเหนื่อยดายอายุสั้นน่าจะอยู่ถึงแก่นะเปิดกระเทียนแล้วหรือแก่แล้วอยู่กับลูกหลานให้นานเท่านานจะอายุสั้นไปแล้วเป็นที่น่าเสียดายยุพาก็เล่าให้ฟังว่า เดี๋ยวนี้ครับเนี่ยเขาสวดมนต์ก็มาแกล้งเพราะไอ้ตระกูลนี้ทั้งตระกูลเลยไม่ทำบุญไม่อยากได้ทำบุญแต่ได้ลูกสะใภ้ใจบุญขุนทานเขาก็ลูกสะใภ้คนนี้ก็ตั้งผ้าป่าจะมาทอดที่วัดของเขาตั้งใจไว้มากสามีน้องผัวร้องไห้เสียเงินไปเปล่าเขาบอกเสียเงินเยอะทองไปเปล่าพี่สะใภ้ก็บอกว่านี่ไม่ใช่ของเธอเนี่ยเงินส่วนตัวของฉันนี่แค่นี้มันยังร้องไห้เสียดายเงินทำบุญเนี่ยคนประเภทนี้ไม่อยากทำบุญทุนทานหรอกเขาจะแสหาเรื่องต่างๆให้เดือดร้อนกลายเป็นบาปนานาชนิดขอเรียนถวายเดี๋ยวนี้ครั้งเนี่ยจะมาปรึกษากับผมเองว่าจะช่วยเขาอย่างไรบอกเองก็นั่งวิปัสสนาแผ่เมตตาอุทิศกรรมให้เขาไปเถอะดิฉันก็ไม่ได้โกรธเขานี่นะใช่แล้วมันเป็นกรรมของเขาเองนะก็แล้วแต่เถอะบุญนำกรรมแต่งแล้วแต่จะทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นก็ตามใจเขาเถอะนี่เดี๋ยวนี้ก็แม่ผัวกุมจันทร์แล้วไปทำงานธนาคารไม่ได้แล้วคิดเงินคิดทองไม่ถูกแล้วสมองขึ้นไปแย่งหรือว่าคำเข้ามาแล้วก็มาชักตาก็ไม่เป็นนำท่าสวดมนต์ไหว้พระทีเดียวเนี่ยกดแห่งกรรมตามสนองที่พี่สะพายก็สวดมนต์แกล้งเขาเวลาเขาเดินจงกรมหรือก็จะนั่งสายตูดไปขวางหน้าขวางตาทำตดมั่งอะไรทำนองนี้ทำเดินเรือนดังๆทำนั่งเคาะข้างฟ้านี่กรรมสัตว์แล้วนะบัดนี้คนที่ไม่ตอบแทนไม่โกรธตอบไม่ฟังเสียงไม่รับผู้นั้นได้รับเต็มเป่าเต็มกระเป๋า 100% นะครับเรียนถวายไหว้บางองค์ท่านก็อยากจะสนใจวิปัสสนาร้อยละหนึ่งองค์ก็น่าคิดได้มาพบของดีไม่เอากัน เนี่ยเขามาเอาของดีไปหมดแล้วเราอยู่กับของดีใกล้เกลือกินด่างก็ผมไม่ว่าอะไรเป็นที่น่าคิดได้เวลาของท่านเองที่ได้เสียสละเวลามาบวชไม่ได้มาด้วยศรัทธาเลยไม่ได้มาด้วยฉันทะพอใจไม่ได้มาเลื่อมใสต่อพระพุทธเจ้าของเราเลยถ้าจึงเป็นอย่างนี้ก็คิดดูเอาเองนี่แหละคนที่บวชด้วยศรัทธาบวชด้วยเลื่อมใสยากลำบากเหลือเกินนี่บวชด้วยศรัทธาหายากบวชหนีสงสารก็หายากบวชรับบวชครองบวชครองประเพณีบวชหนีสงสารบวชหลานสุขประสุขบวชสนุกตามเพื่อนก็แบบนี้ไปนี่ฉะนั้นต้องบวชด้วยความศรัทธาเลื่อมใสถ้าท่านต่างการดีก็รับไปต้องการชั่วท่านก็ทำเอานี่ทั้งดีทั้งชั่วต้องเกิดจากการกระทำทั้งสิ้นไม่ใช่เกิดเองนะดีก็ขอให้มันดีเองถึงหากเราชั่วยังไงดวงดีทุกอย่างดีหมดไม่จริงมันอย่างนั้นก็ดวงดีก็ไม่ต้องทำอะไรมันก็ดีขึ้นมาเองไปเศรษฐีขึ้นมาได้อย่างนี้ไม่งั้นก็ไม่มีเวรกรรมแต่ประการได้ขอเรียนถวายไว้คนเราจะเหมือนกันยังไงล่ะเนี่ยไปดูตามหมู่บ้านนะครับบ้านรวยเหมือนกันไหมนับบ้านได้เลยจนก็มีขอทานก็มีบางคนหาเช้ามากินข้ามบางคนหาข้ามกินข้ามหาเช้ากินเช้าเลยนี่อย่างนี้นะเนี่ยไปดูซะเลยให้ได้เชื่อไปดูหลายบ้านบางคนหน้าภาคภูมิใจดีกว่าคนอื่นอีกหลายร้อยบาทที่เขาเกิดมาเนี่ยเขาว่าเขาลำบากแล้วเขาจนแล้วพิจารณาไปดูบ้านอื่นเขาบ้างอ๋อเรานี่ยังดีกว่าคนอื่นเยอะอย่างนี้แต่อย่าให้เข้าใจว่าหรืออย่าทำว่าเรานี่สู้บ้านอื่นเขาไม่สมดเรานี่มันแย่กว่าเขาเลยจะดูหรือดูตัวเองบ้างก็จะดีเหมือนกันแต่ก็อย่าเสียใจเลย ไปดูต่อไปอีกไอ้บ้านอื่นก็ยังแย่กับเราอีกอย่างนี้เราก็ภาคภูมิใจว่ายังมีดีกับเขาบ้างสำคัญไม่มีดีซะเลยลำบากมากนะลำบากจริงๆที่ผมถวายให้เข้าใจเนี่ยท่านทั้งหลายลองไปดูวัดอื่นดิมีมั้งไหมเดี๋ยวถวายความรู้ทรงวิธีทางสองทัศนศึกษามีไหมวัดอื่นทัศนศึกษาหมายความอะไรสิ่งแวดล้อมจากการศึกษา ตัวบุคคลเป็นตัวศึกษาดูได้ที่ไหนล่ะครับดูที่เขามาวัดเรามาอบรมกันเนี่ย

สามสี่รุ่มเนี่ยบางทีแขนขาไม่มีเลยล้างช่วยล้างชามได้มาฝึกเย็บผ้าตัดกระเป๋าทำรองเท้าฝึกอาชีพฝึกไฟฟ้าฝึกอาชีพนานาชนิดที่กรมประชาสงเคราะห์นี่เราก็น่าอนุโมทนาเนี่ยไปดูท่านครับแขนขาไม่มีเนี่ยคนพิการทั้งนั้นเลยอีกเด็กอายุ11ถึง13ขวบคนนอกประเด็น มันออกมาจากหมู่บ้านไม่มีพ่อแม่ออกแม่เอาไปทิ้งกรมประชาสงเคราะห์เลี้ยงเนี่ยคือคุณชวีวันสมจิตท่านเป็นผู้อำนวยการปกครองเด็กรุ่นนี้พญาไทที่มาถึง3 4รุ่นแล้วไปดูท่านครับเรามาอยู่ในวัดไม่มีทัศนศึกษาเลยก็ผมก็ไม่ว่าอะไรเนี่ยวัดอื่นมีไหมครับผมถามในใจท่านคิดเลขในใจตอบเองว่าวัดอื่นมีไหมแล้วเขาเนี่ยตั้งแต่ท่านเข้าไปสามันเนี่ยมีใครมาเลี้ยงเพลมั้ยไม่มีเลยชหรือผมไม่มีใครมาเลี้ยงเราเลยอดยาปากแพ้กันเลือกเกินกอกให้เราเองนะครับ เนี่ยสิ่งแวดล้อมเป็นประการได้จะว่าเราไม่ดีไม่ได้เราถวายทุกอย่างถวายความรู้ถวายให้เข้าใจถวายให้รับเอาของดีไปไม่ใช่ถวายความชั่วถ้าหากว่าผมพาท่านไปชั่วให้ท่านกลับตัวไม่ได้ค่อยมาด่าผมนะแต่ผมสอนทุกคำไปนั่นน่ะสอนคำดีหรือคำชั่วท่านไปคิดเอาเองนะไม่เคยเลยนี่ให้ไปกินอุจจาระหรือให้เขาโดงเข้าป่าไปปล้นเขาไปเล่นการพนันมีสอนไหมสอนให้ลงน้ำดำไปอย่าโผล่สอนให้ไปเข้าเป็นคนชั่วไปลุกลั่วกับคนชั่วหาความดีไม่ได้ไม่ได้สอนนะอย่ามาด่าแล้วนะเราไม่สอนอย่างนั้นแต่ท่านทำตัวอย่างนั้นเองท่านก็ต้องตรงกันข้ามกับผมโดยด่าผมว่าหลวงพ่อนี่จูจีบาบอนี่แหละมันตรงกันข้ามไปแล้วกุศลกรรมกับกุศลกรรมมันตรงกันข้ามขาวกับดำทำอย่างไรได้ล่ะมันก็เป็นเรื่องความชั่วของตัวเองไม่ใช่มีใครก็ไปทำให้แต่ประการใดนี่ขอเรียนถวายเป็นความคิดไว้และสิ่งวัดล้อมถึงวัดนี้คงไม่มีคนดีเข้าวัดเลยนะผมมีแต่คนชั่วเข้ามาทางนั้นการคิดอย่างนี้กันหรือการจึงไม่เห็นทัศนศึกษาในวัดและสิ่งแวดล้อมกลายเป็นเสียหมดแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาควรจะคิดได้มีพระพุทธเจ้ายังมีเถรเทวทัตทำลายพระพุทธเจ้าจนถูกธรณีสูบอย่างนี้เป็นต้นวัดหนึ่งมันก็มีดีมีชั่วมีพระเอกก็ต้องมีตัวองค์เนี่ยในวัดนี้ยังมีอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยทั้งพระด้วยเนี่ยทั้งพระเถรเอ็นชีทั้งคนอยู่ในวัดก็มีพระเอกนางเอกมีคนตัวโกงมันก็มีตัวโกงอยู่ในหมู่นี้เพราะมันงานลิเกเล่นไม่ได้ออกมาไปพระเอกกันหมดทั้งโรงเล่นได้เนี่ยมันต้องมีตัวสดายุมีตัวยุแย่มีตัวอิจฉาลิษยานางตันหาราคานางวิษยาในกายนครของเรานี้เหมือนในเมืองนี้เป็นเมืองนครกายของเราลูกกับนามก็เป็นกายนครมันก็มีทั้งนางตันหานางราคานางริษยามีอยู่ในตัวเราเสร็จมันก็ยุ่ยแย่ตะแพงแสในตัวเราเวลาจะไปนั่งกรรมฐานมันก็ยุ่ยนั่งทำไมเมื่อยเดี๋ยวเวลานอนดีกว่านี่แหละมันก็มีอย่างนี้แหละเนาะแล้วแต่เหอะนี่มารร้ายมันกำจัดความยุ่งเราไปแล้วเราจิตอ่อนไม่มีสติขาดความติดความอดทนก็พลอยไปก็มันเป็นนางตันหาราคานางอารตีเป็นต้นมีอยู่ในกายนครของเรานี่แหละไม่ใช่อยู่ที่อื่นแล้วแถมมีรูปธรรมนามธรรมที่เลวร้ายอีกเข้ามาแทรกในวัดอย่างนี้เดี๋ยวก็ยุคพระเดี๋ยวก็ยุคคนโน้นเดี๋ยวก็ยุคคนนี้แล้วเราก็เกิดสดายุก็เกิดเชื่อพวกเรามันพวกนุ่นมันไม่ใช่พวกหินโดนลมหน่อยมันก็ปลิวโน่นโดนติดโน่นติดนี่เป็นนุ่นติดตัวไปลอยลมไปนี่แหละท่านทั้งหลายเอ๋ยผ้าทองคำ

0: ต้องสู่ไฟไม้ใหญ่ต้องสู่รบคืนก็ต้องอมขมก็กระเพรินอดทนต่อไปดีกว่าจะได้ของร้ายใส่ใจพวกเราไม่อดทนเลยแต่ผมเองอดทนมามากแล้วตั้งที่ชาวบ้านเหนือบ้านใต้นี่เราทำถนนก็ดินโด่งไปในบ้านก่อนด่าพ่อพ่อคนแม่เรานี่บ้านนี้นะขอพูดต่อหน้าด้วยแล้วไม่กลัวดินะกลางถนนให้เดินไปถึงถนนเอเชียด่าเราทุกวันด่าเราทุกวันเลยกระไทยคนด่าคนด่าก็ต้องเดินถนนนี้ใช่ไหมนี่แหละครับมารไม่มีบารมีไม่เกิดเราอยู่ที่นี่มา33ปีแล้วอย่าลืมจะปืนมายิงเราบ้านเรามาอยู่นี่นี่แหละท่านทั้งหลายเห็นใจเราเถิดนี่เราไม่ใช่บ้านอยู่นี่แล้วนอนแล้วไม่มีพี่น้องไม่มีที่นี่ขอฝากด้วยเราจึงมาสร้างวัดได้ทำไมเรานึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเพื่อบำรุงศาสนาที่เราทำดีก็ต้องการให้บำรุงศาสนาต่ออายุไม่ใช่หรือไม่ใช่ตัดสั้นเพราะฉะนั้นเรื่องเล็กอย่าให้เป็นเรื่องใหญ่จะคิดไม่ออกเลยจะบอกให้นะเป็นตายละยืนต้องถือสัตย์ศีในสัจจะด้วยการกำหนดนี้ผู้ปฏิบัติธรรมจะได้ผลและจิตใจเมตตาเกิดขึ้นในภายในจะไม่โกรธเกลียดใครทั้งหมดถึงจะมีไม่พอใจบางประการเดี๋ยวมันก็หายไวมันจะไม่สำนึกสมัญญาไว้ในใจที่จะต้องนอนฝันร้ายมันจะมีแต่ฝันดีมีมงคลอยู่ในกุศลคนที่ฝันร้ายบ่อยๆพระจิตอาฆาตเขาคนที่ฝันไม่ดีบ่อยๆพระจิตตกได้สำนึกคนที่ฝันถึงแฟนหรือไม่แฟนก็ตามบ่อยๆคนนั้นจิตเข้าไปสู่ในโลภะคนที่ฝันร้ายบ่อยๆและฝากไว้ในใจคนนั้นมีทิฏฐิในอำนาจโทสะคนที่ฝันสิ่งที่ไร้สาระและจำไม่ได้เลยคนนั้นเต็มไปด้วยโมหะจะจำความฝันไม่ได้แล้วฝันไปจับเรื่องราวชนต้นผลปลายไม่ได้คนนั้นกำลังมีโมหะแล้วปัญญาไม่เกิดแล้วผู้ที่เจริญกรรมฐานมีสองอย่างถ้าฝันบ่อยๆเป็นนิมิตชนิดหนึ่งแล้วตรงด้วยถ้าจริงด้วยอย่างนี้ฝันด้วยปัญญาที่ฝากไว้ในจิตฝันบ่อยๆแต่ไม่ดีเป็นเรื่องร้ายแล้วเป็นเรื่องเศร้าเป็นเรื่องตื่นมาแล้วกินข้าวคงไม่ได้อย่างนี้ฝันด้วยกิเลสเป็นเหตุนอนเรื่องในใจและจิตตกใต้สำนึกของกิเลสอยู่เป็นเหตุผลถ้าไม่ฝันอย่างนั้นแน่นอนบางคนฝันหนีหมาบ้าหนีโจรหนีผู้ร้ายจิตกำลังอาฆาตมันจะหมดไปฝันแล้วตื่นมาเหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยมากถึงก็หอบไปเลยก็มีนะกำลังตกใต้สำนึกจิตมันม้วนไว้เมื่อครั้งก่อนมันเป็นเทปชนิดหนึ่งที่เป็นอัศจรรย์ที่มันฝังปากด้วยอำนาจของโลภะโทสะโมหะอยู่ในจิตใจจึงได้ฝันเห็นของแบบนั้นบางคนฝันเห็นเสือฝันเห็นช้างหรือมีนิมิตเสือมาถึงโตมาเป็นต้นเป็นเวลานานและฝันบ่อยคนประเภทนี้จิตเมื่อครั้งก่อนนี้ฝากไว้ด้วยความอยู่ร้ายและจะหมดไปมานั่งเจริญกรรมฐานและฝากไว้ด้วยความดุร้ายในใจที่เคยมาแต่ชาติก่อนมาในชาตินี้มันจะหมดไปแล้วหากทำให้เรานึกถึงสมัญญาในหน้าที่ว่าเมื่อครั้งอดีตชีวิตมาเราเป็นคนดุร้ายมากแล้วเป็นคนมีทิฏฐิมานะสูงด้วยแล้วไม่ลดละกับใครด้วยบัดนี้เราจะหมดแล้วบัดนี้เราจะใกล้แล้วมาพบเสือเขาแล้วมาพบช้างเขาแล้วมาพบสัตว์ป่าเขาแล้วเราเปรียบประดุจคนป่าที่ไม่รู้อะไรมาแต่เดิมทีโมโหฉุนเฉียวดุร้ายเหลือเกินตีลูกตีเมียตีผัวด่าผัวด่าเมียเป็นต้นแล้วมันจะฝันอย่างนี้นะถ้าผู้ที่มีนิมิตดีจิตมีรูปนามขันธ์ 5เป็นอารมณ์ถ้ามีนิมิตเมื่อใดฝันเมื่อใดจะเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่แน่นอนที่สุดถ้าฝันนั้นฝากไว้จิตใต้สุขสํานึกฝันนั้นจะไม่เป็นเรื่องจริงฝันนั้นมันจะบอกเหตุลางร้ายทำให้จิตใจเลยเพลาพาดไปสู่ความชั่วไม่จะไปลางร้ายแบบที่ต้องตายฝันแบบนั้นมันจะบอกนิมิตไปสู่ในลางร้ายจะต้องนำจิตนั่นเข้าไปสู่ความชั่วในโอกาสหน้าแน่นอนจะไม่ผิดหวังขอฝากนักกรรมฐานไว้ด้วยนะไม่ใช่ฝันดีมีปัญญาคะนะนี่เป็นอย่างนี้จริงๆทุกคนไม่เคยรู้มาขอฝากนักกรรมฐานไว้ด้วยถ้าคนไหนฝันร้ายโบราณเขาว่าไว้ให้สวดยันทุนสวดพาหุมกายา
1: แต่แล้วไม่ต้องไปบอกกับใครเพราะอะไรรู้ไหมทำไมไม่ต้องบอกกับใครเพราะฝันดีฝันร้ายบอกแล้วก็จะไม่สบายใจไปบอกคนที่เขาเป็นห่วงใยเราเขาก็จะเสียใจไปบอกกับคนที่เขาห่วงใยกับเราว่าฝันโชคดีมีปัญญาเขาก็จะห่วงใยว่าเออดีส่งเสริมไปบอกคนที่ไม่ปรารถนาดีกับเราเขาจะแช่งช้าขักกระดูกไปเลยนี่จึงห้ามพูดทำยังไงไม่ต้องล้างหน้าเลยนิวโบราณก็ว่าไว้รีบเข้าห้องพระเทที่ไปล้างหน้าเดี๋ยวไปเจอคนเดี๋ยวจะไปบอกเขาข้าวนี่นะโบราณมีปัญญาเขาว่าอย่างนี้เข้ามาห้องพระสวดยันทุนสวดผาหุงมักตาจิตใจก็สบายมันก็กลายจากความร้ายเป็นกายดีได้นี่พระพุทธเจ้าสอนไอ้นิมิตร้ายนิมิตดีแต่แล้วเราก็ต้องกล่าวดีคือปัญญามีสติสัมปชัญญะสามันก็ดีหมดถ้าขาดสติสัมปชัญญะมันเสียหมดอะไรใจอยากในข้อนี้บางท่านไม่รู้เลยฝันนี่เป็นอย่างไรบางคนฝันตลอดรายการฝันใหม่ต่อเรื่องก็ได้ฝันไปเรื่องเป็นราวเป็นรามเกียรติ์ไปเลยก็มีแต่แล้วเอาเรื่องเอาราวไม่ได้เลยเอาเรื่องไม่ได้คนเจ้าเรื่องเจ้าราวที่มักจะฝันต่อเป็นเรื่องเรื่องเมื่อครั้งอดีตชาติเป็นคนเจ้าเรื่องเจ้าราวเป็นคนตลกตะแลงเป็นคนขึ้นห้วยลงเขาที่มักจะมาฝันต่อกันเป็นเรื่องๆเป็นราวๆไปมาครั้งอดีตชาติตนเองเคยมีเรื่องอย่างนั้นแล้วก็มีเรื่องเบ็ดเตล็ดไม่ใช่เรื่องพระเอกนางเอกเป็นตัวเบ็ดเตล็ดตัวขึ้นห้วยลงเขาเป็นตัวทำลายเรื่องให้เขาซึ่งได้ฝันอย่างนั้นเป็นเรื่องราวเก็บเอาไว้บันทึกหลักฐานมากมายจริงๆโดยวิธีนี้เป็นต้นถ้าคนดีมีปัญญาจะฝังสลบลงไปด้วยปัญญาเหตุผลที่ขึ้นมานั้นจะเป็นนิมิตอันดีแปลว่านิมิตเครื่องหมายเกิดขึ้นกับผู้กับปฏิบัติกรรมฐานในขั้นปัญญามีนิมิตก็เป็นนิมิตดีผู้ที่ไม่มีปัญญามีแต่กิเลสสะสมมาครั้งอดีตมาก่อนนี้ไปกดแห่งกรรมเคยไปฆ่าเขามาเคยไปลักเล็กขโมยน้อยโจรกรรมเผาบ้านเขามาโกงที่โกงนาเขาไปโกงลูกโกงเมียเขาเป็นต้นผู้สาวนานาประการมันจะออกมาทันทีในรูปแบบของกรรมฐานในเมื่อนางกรรมฐานจะมีนิมิตมากแล้วบางคนก็บอกดิฉันเนี่ยมานั่งไม่เห็นนิมิตเลยนะคงจะไม่ดีๆเขานั่นน่ะดีแล้วบางคนนิมิตที่ดีบางคนจะหมดเวรหมดกรรมในชาตินี้มันจะมีนิมิตใหญ่เลยก็มีนะไม่เหมือนกันจะเหมือนกันอย่างเดียวไม่ได้มีนิมิตใหญ่หายไปทีละนิมิตบางคนจะหมดเวรหมดกรรมที่ไปฆ่าเขามาไปทำลายมันจะมีแต่เวทนาตลอดเลยการถ้าปฏิบัติได้กำหนดหน้าไอ้เวรกรรมที่ฆ่าเขาไว้ในวันนั้นมันจะหมดชาตินี้เราโหติกรรมให้เขาได้ชาติหน้าไม่ต้องไปฆ่าเขาเขาไม่ฆ่าเราแน่นอนที่สุดมีความหมายอย่างนั้นหมอชะลอผู้หนึ่งนิมิตไปฆ่าเขามาแล้วก็หายไปมานิมิตอีกอันหนึ่งที่จะเดินทางไปอยู่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นนิมิตที่ร้ายบอกอาตมาอาตมาก็บอกแล้วต้องตายแน่นอนเพราะฆ่าเขามาเขาต้องฆ่าแน่นี่นิมิตมันบอกลางร้ายแต่ตั้งสติไว้ได้ไหมไม่ได้เพราะใดเพราะต้องใช้เวรใช้กรรมในชาตินี้หมดไปแล้วลางดีก็เกิดมาหลวงพ่อครับผมฝันไปทะเลไปกลางทะเลชิลิ่วแต่แล้วก็ไอ้ปลาฉลามมันมากินแล้วก็ดุร้ายตะโขงตะเคมากมายหลายประการมีความหมายแล้วฟาดเราถึงกับความตายแล้วก็เวียงเราขึ้นฟากไปฟากตายก่อนนะตายแล้วก็ฟากตายก่อนนะตายแล้วก็สลัดเวียงขึ้นบนตลิ่งเป็นยังไงครับในวิเศษนี้เราก็ทายได้แล้วเขาจะต้องตายแต่ก็หมดเวรหมดกรรมขึ้นตลิ่งก็คือข้ามฟากได้สำเร็จอริยะได้เหมือนพระโมคคัลลาต้องให้โจรมาทุบให้แหลกลานให้กระดูกแตกไปแล้วก็ไปนิพพานแบบนั้น
2: ขอประชาพรในกรรมฐานของท่านอย่าลืมว่าการเจริญกรรมฐานต้องให้รู้ตัวว่าเกิดอย่างไรเราจะแก่ลงไปแล้วทำอย่างไรแก่แล้วมันก็แย่ลงไปทำอย่างไรและเราต้องเจ็บเราหวยป่วยไข้3วันดี4วันไข้จะทำอย่างไรและจะต้องจากโลกมนุษย์แบบพลาดพลาดจากของที่รักของที่ชอบใจด้วยกันทั้งหลายทั้งสิ้นทำอย่างไรเนี่ยจะจากโลกไปทำชะไหนน่ะเราจะสร้างเวรกรรมประการใด

เกิดมามีกรรมอย่างนั้นกัญญากัลยาณังวาปาปตังวาเป็นต้นมีความหมายจากการมีความหมายจากการกระทำเป็นตัวกรรมของเราทั้งนั้นมิใช่คนอื่นทำให้เลยโปรดสร้างแต่กรรมดีเถิดประเสริฐที่สุดด้วยอำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้เรืองฤทธิ์คือธรรมะโดนบันดาลให้ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายจงเจริญธรรมสัมมาปฏิบัติในหน้าที่งอกงามไพบูลย์ในบวรพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันทุกๆท่านและขอทุกๆท่านจงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภาระปฏิภาณฐานะฐานสมบัติจะนึกคิดสิ่งหนึ่งประการใดสมความมุ่งหมายปรารถนาด้วยกันทุกรูปทุกนาม

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหิน

อิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมลศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นหนังหลักเอาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูหดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเขาปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพลทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร
7: 080-194-5318เด้

0: ขวาซ้ายซ้ายขวาซ้าย
1: เฮ้ย
0: ขวาซ้ายซ้ายขวาซ้าย

พี่อ้ายหน้าสาวจบลงยังสมบูรณ์แบบครับของขวัญวันจากของฝากวันลาผมใส่ครูน้ำทิมคือนักร้องยอดฮิตสาธิตท่องจันเป็นครูเต้ยครูลาพร้อมกับทีมงานของสาธิตเอามวลครับพี่น้องสวัสดีครับอย่าลืม

0: โทษครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: เมดคืนพรุ่งนี้มันเป็นคืนวันลอยกระทงนะมึงอ่ะอยู่เวรแทนกูหน่อยได้ไหมวะเพื่อน
3: ไม่เกี่ยวอะไรกูด้วย
2: เฮ้ยเฮ้ยไม่ได้เลยนะเว้ยกูไม่ไปในแฟนกูต้องฆ่ากูแน่เลยเฮ้ยฟังกูหน่อยดิกูรับปากไว้แล้วเว้ยมึงอ่ะไปคนเดียวยังไม่มีแฟนนะเว้ยช่วยเพื่อนหน่อยดิ

0: จากศูนย์ว2
1: ว2ครับ
0: วันนี้ต้องเข้าเวรแทนเพื่อนได้ไปลอยกระทงเหรอคะ
1: ก็
0: ได้ไปลอยกระทงเหรอคะ
1: ก็อยากทำงานนะครับขอให้เที่ยวให้สนุกแล้วกันนะครับ

0: จะไม่พลาดการติดตามมิวสิกวิดีโอใหม่ๆและกิจกรรมความเคลื่อนไหวของ Grammy Go ได้ก่อนใครที่ YouTube Channel
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
3: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-592

024และ081 380 6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: พร้อมเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
2: ก็ต้องเรียนย้ำอีกครั้งไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะพกพาอาวุธปืนไปไหนมาไหนได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งในสถานที่สาธารณะใครพกพาไปเนี่ยผิดกฎหมายแล้วก็จะถูกดำเนินคดีจะมาบอกว่าป้องกัน